0: ื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบังหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
1: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยล์บูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงานรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,000

0: ภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
1: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
0: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
2: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
0: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัด

0: ทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
1: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
0: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
7: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจ จึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉยาทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตนภัทรีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพานงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันโวลชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์กมลตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนุตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีครับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
9: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาศรีมาศอ่าน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
14: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
15: ครับสวัสดีครับผม
14: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
15: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ2,500ลูกบาศก์เมตรต่อที ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปูพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปูพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมีการบริหารการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางประกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ตันนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งอาจารย์จะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
14: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างค่ะ
15: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
14: ค่ะทางสทช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
15: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปะปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
14: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
15: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องการน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
14: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
15: ต ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
14: ค่ะการที่ประชุมปภ.นายกเป็นห่วงภาคใต้สั่งให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสธช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
15: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวัชรกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
14: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
15: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่จะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
14: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
15: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
14: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
15: ก ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนิโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
14: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับผม
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
17: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนในหลายสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
19: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
18: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
20: ในกรุงเทพนี่ก็มีประชากรจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติต้องได้เลยนะคะที่1565
18: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
17: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำแน่ครานันกันกิตตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
22: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวแล้ว
21: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
23: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
21: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
24: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่น จึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
0: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
24: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
3: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
24: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจะไม่คืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
25: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
26: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนนทัศน์ใจจิตในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเช่นเคยครับดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราก็อยู่ตรงนี้กับเราเพื่อนำเสนอข้อคิดคำสอนแล้วก็ข้อเตือนใจเพื่อให้คุณฟังแล้วก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: คุณผู้ฟังและก็น้องๆครับสบายดีกันนะครับหวังว่าการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของน้องๆคงไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าคนรอบข้างต้องหนักใจนะครับทางทีมงานผู้ผลิตรายการเสียงแห่งปัญญาอธิษฐานเผื่อผู้ฟังรายการของเราเสมอนะครับขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจและก็จิตวิญญาณที่ดีพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนการทำงานความรักการคบเพื่อนผมเชื่อว่ารายการเสียงแห่งปัญญานี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยแนะนำให้ข้อคิดคำสอนในการดำเนินชีวิตไม่มากก็น้อยนะครับไปฟังกันครับว่าวันนี้ดร.จริยานำเรื่องราวอะไรมาแบ่งปันให้ความรู้กับเราบ้างเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์วันนี้อาจารย์จะมาร่วมพูดคุยกับคุณนนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณธรรมในการดำเนินชีวิตค่ะคุณนนทัศน์คิดว่าคุณธรรมนั้นน่ะสอนกันได้ไหมคะ
0: อาจารย์ครับผมได้ยินคำถามแล้วก็ข้อโต้เถียงเรื่องนี้บ่อยมากครับอาจารย์เขาถามกันว่าคุณธรรมนั้นน่ะติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดสอนกันไม่ได้ใครเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่บางคนบางกลุ่มก็บอกว่าแม้บางคนอาจถูกสร้างขึ้นมาอีกขั้วหนึ่งทางตรงกันข้ามกับคนที่มีคุณธรรมนะครับแต่ก็สามารถสอนกันได้อาจารย์คิดเห็นยังไงครับอาจารย
1: ์สำหรับอาจารย์แล้วนะคะคุณธรรมสอนได้ค่ะไม่เช่นนั้นนะคะคุณนนทัศน์ก็คงจะไม่มีวิชาที่ว่าด้วยคุณธรรมเปิดสอนกันตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยหรอกค่ะหากคุณธรรมสอนกันไม่ได้อาจารย์เชื่อว่าสิ่งเลวร้ายความอธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้อย่างมากมายมหาศาลค่ะซึ่งจะสร้างปัญหาที่หนักหนาสาหัสให้กับประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสังคมในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นการเข้ามาการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นกันค่ะผู้คนจะรู้ข่าวสารข้อมูลกันรวดเร็วมากขึ้นโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็แคบลงทุกทีค่ะสามารถรู้จักกันพูดคุยกันทำธุรกิจกันเป็นคู่รักกันได้โดยที่ยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตากันจริงๆก็มีนะคะและที่สำคัญนะคะยิ่งความเจริญทางด้านวัตถุมีมากเท่าใดความเจริญหรือคุณค่าทางจิตใจ

0: ก็น่าจะมีการพัฒนาเนื้อหาไปสู่ประเด็นใหม่ๆที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดสามารถประยุกต์ใช้หลักการที่ถูกต้องท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยไปด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แหมน่าสนใจใช่ไหมครับคุณฟังแต่สำหรับน้องๆหลายๆคนอาจจะกำลังงงอยู่ว่าอาจารย์กับผมคุยอะไรกันนะเกี่ยวกับคุณธรรมแล้วคุณธรรมคืออะไรมีความหมายเหมือนกันและก็แตกต่างกับจริยธรรมอย่างไรแน่นอนนะครับหลังจากพักฟังบทเพลงดร.จริยาจะกลับมาช่วยไขข้อข้องใจและก็อธิบายเพิ่มเติมให้กับคุณฟังนะครับช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงกันก่อนนะครับ

0: ครับคุณฟังเราจะกลับมาฟังจากดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับว่าคำว่าคุณธรรมนั้นหมายถึงอะไรแล้วคุณธรรมคืออะไรมีความหมายเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกับจริยธรรมอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะคำว่าจริยธรรมและคุณธรรมนะคะมักจะมีการพูดถึงและนำไปใช้ในความหมายที่แยกกันไม่ค่อยออกค่ะคุณนนทัศน์บางครั้งก็ใช้แทนกันไปเลยพูดว่าคุณธรรมบ้างบางทีก็พูดว่าจริยธรรมบ้างบางก็เรียกควบคู่กันไปเป็นคุณธรรมจริยธรรมก็มีนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นหัวข้อที่คนในสังคมไทยปัจจุบันนี้นิยมนำมาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2550ลงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2550ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2550ได้กำหนดความหมายของคุณธรรมว่าหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นความดีงามเป็นมโนธรรมเป็น

0: ครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่วกลัวบาปใฝ่ความดีเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบเกิดจิตสำนึกที่ดีมีความสงบเย็นภายในเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทยค่ะส่วนคำว่าจริยธรรมก็หมายถึงกรอบหรือแนวทางอันดีงามพึงปฏิบัติซึ่งกำหนดไว้สำหรับสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามความสงบร่มเย็นเป็นสุขความรักสามัคคีความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิตค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับฟังดูแล้วก็จริงอย่างที่ดร.จริยาได้บอกไว้นะครับว่าคำว่าคุณธรรมกับคำว่าจริยธรรมความหมายแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับยังไม่ต้องเครียดกันไปนะครับคุณผู้ฟังถ้าไม่แน่ใจว่าจะใช้คำไหนนะครับก็ใช้ควบไปได้อย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับอย่างเช่นเพื่อนของผมเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมคนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจารย์ครับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนอกจากเราสอนกันเองได้ที่บ้านแล้วเป็นการปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเลยผมว่ายังไม่พอนะครับเพราะว่าพ่อแม่ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมเมืองหลวงเนี่ยต้องทำงานท่ามกลางการแข่งขันสูงมากเลยนะครับทำให้เวลาที่จะอยู่บ้านอบรมสั่งสอนลูกๆเนี่ยก็ลดน้อยตามไปด้วยนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ควรตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเช่นกันนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะถูกต้องแล้วค่ะอย่างเช่นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มีการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน8ประการแก่เยาวชนไทยค่ะคุณนนทัศน์อันได้แก่ขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีค่ะมีความรู้และอยู่ดีมีสุขด้วยการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความร่วมมือของสถาบันครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังคะดังนั้นการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะคะจึงควรเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการในชีวิตจริงค่ะและมีหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อย่างเหมาะสมด้วยค่ะและก้าวทันประเด็นทางจริยธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วยค่ะเช่นประเด็นคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพราะเมื่อมนุษย์เรามีเสรีภาพที่จะคิดจะทำอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณนนทัศน์แต่การใช้เสรีภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นเราต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นจากผลของการกระทำของตัวเราเองด้วยค่ะซึ่งความรับผิดชอบนั้นก็เป็นได้ทั้งทางกฎหมายและด้านจริยธรรมค่ะ
1: ครับอาจารย์อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการจบวิชาการศึกษาขั้นสูงสุดสาขาวิชาปรัชญาศาสนานะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารายละเอียดวิชาในหลักสูตรก็ต้องเกี่ยวข้องกับคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับแล้วอาจารย์ก็เคยสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมมาแล้วให้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาแล้วนะครับประมาณ10ปีก็ว่าได้อีกทั้งจากที่ผมทราบนะครับอาจารย์ก็อาจารย์ยังมีผลงานทางการวิจัยนะครับที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยนะครับอาจารย์ครับอย่างนี้แล้วอาจารย์ได้ใช้หลักการดำเนินชีวิตอย่างไรให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมครับอาจารย
0: ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ที่ศึกษาประวัติอาจารย์มาเป็นอย่างดีนะคะในการดำเนินชีวิตของอาจารย์ความจริงแล้วไม่มีอะไรมากค่ะอาจารย์อยากให้ข้อคิดสำหรับการใช้เสรีภาพในการดำเนินชีวิตเพื่อนำเราสร้างเราให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่ะส่วนตัวแล้วอาจารย์ก็ดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ค่ะซึ่งก็จะขอหยิบยกคำสอนนั้นมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: ให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วค่ะและอาจารย์ก็มีหลักในการคิดจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งสอนเราไว้ว่าเราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะทำให้จำเริญขึ้นเราทุกคนไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นค่ะ
1: อาจารย์ครับช่วงนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังได้ไปพักฟังบทเพลงกันอีกสักบทเพลงหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: าจารย์ครับเรียนเชิญอาจารย์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องราวคุณธรรมกับจริยธรรมในการทำงานนะครับที่เราค้างไว้กับคุณฟังช่วงก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนุ่มทานการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานนะคะจะต้องเป็นการทำงานอย่างมีจิตสำนึกที่ดีค่ะเป็นการทำงานที่ถูกวิธีเป็นขั้นเป็นตอนมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในบริษัทในองค์กรในสังคมอาจารย์ขอสรุปนะคะที่เห็นว่าสำคัญมากมากค่ะนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่เราได้รับมอบหมายเราจะต้องปฏิบัติงานด้วยความจริงใจไม่โคตไม่โกงหรือหลอกลวงผู้อื่นเราจึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานค่ะแล้วเราก็จะต้องมีความเสียสละค่ะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้และการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนรู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอุทิศตนเพื่อการทำงานเราก็จะได้รับความรักและความนับถือจากผู้ร่วมงานค่ะและประเด็นต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันในการทำงานต้องไม่ลำเอียงหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราเชื่อเราจะต้องมีความเป็นกลางยึดถือความถูกต้องเป็นหลักค่ะคุณนนทัศน
0: ์ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราไปรับฟังกันดีกว่านะครับว่าน้องๆทราบความหมายของคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมกันหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็น้องๆให้ความสำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมกันมากน้อยแค่ไหนมีการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันด้านใดบ้างไปฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
2: ช่วงเสียงแห่งความคิด
3: คุณธรรมในความคิดของผมคือสิ่งที่ออกมาจากการกระทำจากความคิดที่คิดดีทำดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือสังคมส่วนความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมก็เป็นลักษณะของการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎของศาสนาหรือว่าการรักษาศีลการประพฤติตามกฎศีลถ้าเป็นคริสเตียนก็จะเป็นธรรมบัญญัติของศาสนาคริสต์แต่ถ้าเป็นเหมือนศาสนาพุทธก็เป็นศีล5ที่ใช้กันนะครับก็อันนี้ก็เป็นจริยธรรมนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้านใดบ้างก็อาจจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในสังคมว่าเมื่อเราอยู่กับในสังคมเยอะๆเราก็ใช้ความรักอยู่ร่วมกับพี่น้องอยู่ร่วมกับคนในสังคมใช้ความสามัคคีใช้ความรักที่จะอยู่กับสังคม
4: ในตัวของข้าพเจ้าคิดว่าคุณธรรมเนี่ยคือความดีที่แสดงออกทางการกระทำทั้งทางพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายคำพูดและจิตใจของแต่ละบุคคลแต่การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราทุกคนต้องมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่แล้วเราควรที่จะสอนคุณธรรมให้กับลูกหลานของเราด้วยเพราะที่จะทำให้สังคมนี้มีความสุขถ้าทุกคนรู้ถึงการมีคุณธรรมในชีวิตเราจะมีความอบอุ่นในการอยู่ด้วยกันในสังคมทำให้คนในสังคมเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวกับผู้อื่นมากเกินไปเราต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรทำและไม่ควรทำในการดำเนินชีวิตและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำไปรู้ถึงการผิดชอบชั่วดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
5: ผมคิดว่าคุณธรรมกับจริยธรรมมันก็เกี่ยวข้องกันนิดนึงนะอันนี้คิดว่านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆยังไงบ้างคิดว่าคุณธรรมเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อยู่ในใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับส่วนจริยธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่นำเอาออกมาเป็นการประพฤติให้เป็นรูปธรรมได้นะครับว่าจะต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรื่องนี้สำคัญครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเราต้องคิดดีทำดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดที่เราทำมันจะส่งผลกระทบกับคนรอบข้างกับคนที่เรารักกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับคนที่ไม่รู้จักก็แล้วแต่ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราสอนเรื่องคุณธรรมกับจริยธรรมเนี่ยสอนของตัวเองแล้วก็สอนกับผู้อื่นลูกเล็กเด็กๆของเรามันก็จะเป็นการช่วยสังคมของเราด้วยว่าทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
0: คุณผู้ฟังครับไปต่อกันที่พระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันเลยนะครับในช่วง Proverb of the Day ครับ
2: ช่วง Proverbs of the Day
6: สุภาษิตของซาโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัยเข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้รับคำสั่งสอนในเรื่องการกระทำที่ฉลาดในเรื่องความชอบธรรม ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมจากพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่1ถึง3
0: อาจารย์ครับนอกจากความซื่อสัตย์ความเสียสละและความยุติธรรมที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะยังมีค่ะคุณนนทัศน์ก็อาจารย์จะต่อเลยนะคะเราต้องรู้จักประหยัดค่ะต้องเรียนรู้จากอดออมไม่ฟุ่มเฟือยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรโดยการนำสิ่งที่เหลือที่ใช้หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลงซ่อมแซมเพื่อใช้ในการทำงานค่ะส่วนเรื่องของความขยันและอดทนต้องมีอย่างแน่นอนนะคะคุณนนทัศน
0: ์ครับ
1: เราจะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่เราได้รับมอบหมายเพื่อให้งานนั้นบรรลุถึงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้เมื่อพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานก็ให้เรานำปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งและพร้อมที่จะก้าวสู่งานต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องความรับผิดชอบก็เป็นประเด็นสำคัญค่ะเราต้องรับผิดชอบงานที่เราได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานจากผู้ร่วมงานด้วยกันหรือแม้กระทั่งคนที่เราติดต่อลูกค้าด้วยค่ะและเราก็จะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาค่ะเรื่องเวลานะคะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังเป็นวินัยพื้นฐานในการทำงานมีความตรงต่อเวลาไม่มาทำงานสายและเราจะต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเพราะถ้าเราไม่ส่งงานตามกำหนดจะทำให้ผู้ที่ทำงานต่อจากเราได้รับผลกระทบค่ะและจะทำให้งานนั้นไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อองค์กรสุดท้ายนะคะเราต้องประกอบอาชีพอย่างสุจริตค่ะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและอาชีพที่เราทำนั้นก็ต้องไม่เป็นภัยต่อสังคมค่ะและนี่ก็เป็นสรุปย่อๆนะคะของผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟัง
0: อาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะลาคุณฟังไปในวันนี้นะครับผมขออาจารย์ช่วยฝากข้อคิดในการดำเนินชีวิตในประเด็นหัวข้อที่เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมด้วยครับอาจารย์
1: ค่ะยินดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณธรรมสอนได้ค่ะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานของเรานะคะตั้งแต่ช่วงวัยเด็กๆและต่อเนื่องในทุกช่วงของชีวิตค่ะ
0: ครับ
1: และให้เรามั่นใจว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่เราเสียเงินให้เด็กๆเรียนกันนั้นน่ะมีการเรียนการสอนวิชาว่าด้วยคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในหลักสูตรด้วยนะคะการบำเพ็ญประโยชน์การมีจิตสาธารณะก็เป็นตัวช่วยสร้างส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของเด็กให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะอาจารย์ขออนุญาตสรุปและจบเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังแล้วก็คุณนนทัศน์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องคุณธรรมสอนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักส่งไปให้ด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีบทเรียนมากมายที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532422654นะครับคุณฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรและสวัสดีครับ

0: ังที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
8: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: และความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อ

0: ผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ชาวลูกพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่

0: คำแหงจังหวัดบุรีรัมย
1: ์สมเป็นตรงแห่งชาวรามด้วยความผูกพันยิ่งพันราม
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: นี่อันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
5: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่าง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ นำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์สุทธิวิทย์วิไรฤทธิ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์เช่นเดิมนะครับก็วันนี้นะครับเรามาพบปะเจอกันก็ตรงกับเช้าวันอังคารที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับในช่วงเช้าสายวันนี้นะครับออกมาจากบ้านนะครับในเมืองบุรีรัมย์เรานี่ก็เมฆเยอะนะครับนะวันนี้เมฆครึ้มแต่เช้านะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะแต่ว่าเมฆเยอะเลยนะครับนะท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรับชมรายการนี้อยู่นะครับว่าทางบ้านทำเป็นยังไงบ้างก็ คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะทางด้านท่านใดที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจสวทบุรีรัมย์ก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะก็แจ้งข่าวกันมาได้นะครับที่ไหนที่บ้านท่านเป็นอย่างไรบ้างนะฮะฝนตกไหมนะหรือหนาวแล้วนะครับนะแต่เมื่อเช้านี้ออกมาก็เห็นเมฆกันเต็มท้องฟ้าเลยนะครับนะก็ติดตามข่าวสารกันนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเรื่องข่าวสารของฝนฟ้าอากาศนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหารายการของเรานะครับก็เป็นธรรมเนียมนะครับก็จะนำของฝากของต้อนนะครับเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะครับ ประจำวันเรียกว่าอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะครับนะก็เป็นพุทธพจน์บ้างนะเป็นเถรวาทบ้างนะครับคือวาจาคำกล่าวของพระเถระนะครับคำตรัสของพระพุทธเจ้าบ้างนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังได้เป็นข้อคิดนะครับวันนี้นะครับวันที่6ตุลาคมนะก็มีเนื้อความนะครับในพระไตรปิฎกนะครับมาฝากกันนะครับอันนี้ท่านให้หัวข้อ ของบทนี้ว่าแก่นสารของพระศาสนาท่านผู้ฟังนะแก่นสารของพระศาสนาอันนี้สำคัญเลยนะครับภาษาบาลีท่านว่ายังไงภาษาไทยว่ายังไงเอามาฟังกันดูนะครับภาษาบาลีท่านบอกว่า ณยิทังพรหมจริยังลาภสการะสิโลกานิสังสังณศีลสัมปทานิสังสังนะสมาธิสัมปทานิสังสังนะญาณทัศนานิสังสังยาจะโขอะยังภิกขเวอกุปปาเจโตวิมุตติเอตทัฏฐมิถังภิกขเวพรหมจริยังเอตังสารังเอตังเจโตวิมุตติเอตทัฏฐมิถังภิกขเวพรหมจริยังเอตังสารังเอตังปริโยสานังนี่ความภาษาบาลียาวนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นท่านบอกว่าเป็นแก่นของพระศาสนานะฟังภาษาอังกฤษฟังภาษาบาลีเราแปลไม่ออกก็จะแปลภาษาไทยให้ฟังนะครับภาษาไทยท่านบอกว่าพรหมจรรย์นะครับหรือศาสนานี้นะมิใช่มีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเป็นอานิสงส์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์หรือศาสนานี้มีเจโตวิมุตคือความหลุดพ้นทางความหลุดพ้นแห่งจิต ที่ไม่กำเริบเป็นประโยชน์เจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของศาสนานี้โอ้นี่สำคัญท่านฟังนี่คือท่านตึงให้ความหมายว่าแก่นของพระศาสนาแก่นสารของพระศาสนาของพระพุทธศาสนาของเรานี่นะนะครับนะท่านบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเราจะปฏิบัติธรรมจะอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่มีลาภสักการะและชื่อเสียงเป็นอานิสงส์อานิสงส์คือผลนะนะการที่เราปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นไปเพื่อลาภสักการะชื่อเสียงเป็นอานิสงส์นะหรือเป็นผลพลอยได้นะไม่ใช่ถึงความไม่ใช่ความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์นะไม่ใช่แค่มีศีลแล้วก็จบเป็นอานิสงส์จบแค่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์นะครับก็ไม่ใช่ทำถึงแค่สมาธิแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดไม่ใช่ท่านบอกมิใช่มีความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นอานิสงส์นะการเห็นโน่นเห็นนี่ด้วยญาณการอย่างรู้นะรู้อดีตรู้อนาคตอันนี้ก็ไม่ใช่อานิสงส์ของพระพุทธศาสนาคือไม่ใช่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนานะท่านผู้ฟังดังนั้นเรารักษาศีลได้เนี่ยได้ครบจะรักษาศีล5ศีล8 227ของพระคุณเจ้าหรือจะ311ของภิกขุณีหรือจะศีล10ของสัมมาเนนอีกเราแม้จะเราจะรักษาได้ครบก็ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังนะครับแม้เราจะนั่งสมาธิได้รูปฌานอรูปฌานอรูปฌานนะครับก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนานะครับเมื่อเราจะเห็นโน่นเห็นนี่ด้วยญาณนะครับนะด้วยญาณนะเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นโน่นเห็นนี่อันนี้ก็ไม่ใช่อานิสงส์ไม่ใช่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาแต่ว่าบอกเจโตวิมุตติฟังครับการหลุดพ้นแห่งใจนะก็คือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละนะครับจิตหลุดพ้นจากสัพพกิเลสทั้งปวงนั่นแหละนะครับไม่จิตหลุดพ้นที่ไม่กำเริบขึ้นมาอีกคือไม่มันไม่โฟไม่เฟื่องขึ้นมาอีกแล้วนะครับขาดลอยเลยนะครับกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เลยนี่นะครับไม่กำเริบขึ้นมาอีกนั่นแหละท่านบอกว่าเป็นแก่นสารนะครับเจโตวิมุตติคือการหลุดพ้นทางใจนี่แหละเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาเป็นผลสุดท้ายนะปริโยสานังท่านฟังปริโยสานังนะเป็นสุดท้ายของศาสนานี้นะครับของพระพุทธศาสนาของเราคือความหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานนั่นแหละท่านฟังนะครับเป็นที่สุดเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนานะนะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องพวกศีลพวกสมาธิอะไรนะเราก็ต้องบำเพ็ญนะเราก็ต้องทำมานะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำรักษาศีลได้แล้วก็พอแค่นั้นไม่ใช่ต้องขยับไปเป็นสมาธินะทำสมาธิฝึกสมาธิได้ก็ไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดแค่นั้นไม่จบนะครับยังต้องไปให้ถึงความหลุดพ้นแห่งจิตนะครับไม่ยึดติดกิเลสไม่สามารถครอบงำจิตใจได้นั่นแหละเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นอันแก่นสารที่สำคัญเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนานะอันนี้เป็นธรรมะลึกซึ้งท่านผู้ฟังครับนะเป็นธรรมะลึกซึ้งนะเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาเลยนะครับนะเนี่ยนะนำมาบอกท่านผู้ฟังนะครับให้ได้รับทราบกันนะเป็นข้อคิดนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะเราเป็นชาวพุทธนะครับชาวพุทธนี่นะเราต้องปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานะท่านผู้ฟังนะครับเราจึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะครับนะตื่นเช้ามาก็นะครับนึกถึงพระรัตนตรัยพุทธธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับมีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้ามีศีล5เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนะครับ อันนี้คือการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของเรานะก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเบื้องหน้านะครับมีศีล5เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธเราที่แท้จริงนะท่านผู้ฟังนะนะครับแต่นอกจากนี้แล้วก็พุทธลอยๆพุทธไม่ใช่พุทธแท้นะพุทธเต็มเทียมนะครับพุทธเฉพาะในทะเบียนบ้านนะครับบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยในบ้านเนี่ยมีในห้องพระมีทั้งหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งเจ้าแม่นู่นเจ้าแม่นี่เจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่นะครับบางคนนะในคอเนี่ยแขวนทั้งพระทั้งอะไรเต้ไปหมดท่านผู้ฟังนะอันนี้เรียกว่าไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักนะครับไม่รู้จะยึดอะไรแน่ในชีวิตนะคือว่าหลักลอยนะนะครับเราเคยได้ยินคำคนโบราณเขาบอกว่าคนสามโบสถ์นี่คนสามโบสถ์นี่ไม่ควรจะคบระวังกันนะฮะบางคนบอกว่าสามโบสถ์นี่คืออะไรนะชายสามโบสถ์คนสามโบสถ์นี่ไม่ควรคบนะเราก็บอกคนบวชสามครั้งเดี๋ยวก็บวชศึกๆจริงๆไม่ใช่นะฟังนะคนสามโบสถ์นี่นะบวชก็บวชอยู่เป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนานะครับบวชศึกษาในคำสอนพุทธศาสนาไม่รอบไม่ครบถ้วนปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วนก็เห็นว่าไม่ดีครับว่าศึกษาไม่ดีปฏิบัติก็ไม่ดีผลมันก็ไม่ดีพอไม่ดีก็คิดว่าพุทธศาสนาไม่ดีแล้วนะครับพระเสียหายอะไรเงี้ยนะก็ทิ้งศาสนาไปเอาเข้าศาสนาอื่นอีกไปศาสนาอื่นไปศาสนาคริสต์ไปศาสนาอิสลามเปลี่ยนไปเรื่อยไปศาสนาไหนก็ไม่ไปศึกษาที่แท้จริงไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่แท้จริงก็ไม่ได้เห็นผลจริงตามวัตถุประสงค์จริงของศาสนานั้นๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะอันนี้บ่งบอกว่าเป็นคนที่หลักลอยนะครับเป็นคนหลักลอยไม่เอาจริงเอาจังออกจากศาสนานี้เป็นเข้าศาสนานั้นไปเรื่อยเปื่อยไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนสามโบสถ์ชายสามโบสถ์นะท่านผู้ฟังนะตามความหลักตามความหมายที่แท้จริงไม่ใช่บวชสามครั้งนะครับถ้านับบวชสามครั้งนี่ในพระพุทธในครั้งพุทธเจ้าเนี่ยมีคนบวชทั้ง7ครั้งนะท่านผู้ฟังครั้งที่7นี่บรรลุอรหันต์เลยนะครับอันนั้นยิ่งกว่าชายสามโบสถ์นะถ้าจะมองว่าการบวชสามครั้งเป็นชายสามโบสถ์เนี่ยนะครับในพระพุทธศาสนาในอดีตเนี่ยนะครับในสมัยที่พระเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยนายจิตตหัสนี่บวชศึก7ครั้งท่านผู้ฟังครับนะครับครั้งที่7ได้บรรลุอรหันต์ไม่ศึกอีกเลยนะฉะนั้นเขาบอกชายสามโบสถ์นี่ไม่ใช่บวชศึกนะแต่เป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาไหนศาสนาหนึ่งอย่างจริงจังนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาในศาสนานั้นๆที่ตนนับถืออย่างจริงจังนะครับก็เข้าใจว่าบางคนก็ไม่ชอบไม่ถูกจริตเข้าใจว่าไม่ได้แท้จริงไม่ได้ผลอย่างจริงจังหรอกไม่ใช่ของจริงแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรียกว่าคนชายสามโบสถ์นะท่านฟังนะครับก็นำมาบอกมากล่าวท่านฟังนะเราเป็นชาวพุทธก็ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานะครับเช้านี้นะครับก็นำอันนี้คืออนุทินพุทธศาสนสุภาษิตนะนำมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังแล้วก็ขยายความให้ท่านผู้ฟังได้ไปเรื่องชายสามโบสถ์นะครับก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับนะต่อไปก็นะครับ ไปสู่เนื้อหาสาระของรายการนะครับประจำรายการของเรานะครับคือรายการ เสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นี่นะครับ ท่านก็ทางสบท.นะครับท่านก็ให้โอกาสกับทางวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นี่ได้มาประชาสัมพันธ์นะครับมาประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมกิจการต่างๆข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะส่วนเนื้อหาอย่างอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นธรรมะเนี่ยก็มีพระคุณเจ้าท่านบรรยายอยู่แล้วนะครับนะท่านพระอาจารย์พระครูปริยัติธรรมนิเทศที่วัดกลางพระรามหลวงท่านก็ออกทุกวันตอนเช้านะท่านก็ให้ธรรมะไปแล้ว นะครับมีคนให้ธรรมะมีคนให้ธรรมะมีแสดงมีพระคุณเจ้าแสดงธรรมะกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเอาเนื้อหาสาระในตรงนั้นนะครับในเรื่องเนื้อหาสาระอื่นๆนะก็มีคนรายการหลายรายการก็จัดกันไปแล้วนะครับทางวัตถุประสงค์ของทางสวทท่านก็ต้องการให้เรามาพูดในเรื่องของวิไลสงฆ์บุรีรัมย์นะครับประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมกิจการต่างๆนะครับนะในส่วนงานของตนเองนะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของทางสวทที่ท่านให้กับทางวิไลสงฆ์บุรีรัมย์มานะตั้งแต่เราจัดดำเนินรายการ30นาทีนะครับปัจจุบันนี้ก็ขยายมาเป็น1ชั่วโมงแล้วนะครับฉะนั้นพอขยายเป็น1ชั่วโมงผมก็เลยสอดแทรกอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตเข้ามานะครับเพื่อเป็นสาระเป็นเนื้อหาเป็นเชิงวิชาการนะนะครับเป็นความรู้นะอีกแง่หนึ่งแล้วกันนะครับนะแต่หลักๆของเราก็คือนะครับประชาสัมพันธ์นะครับ กิจการกิจกรรมกิจการต่างๆของทางวิไลสงฆ์บุรีรัมย์ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะก่อนที่จะเข้าเนื้อหารายการนะท่านฟังเนาะก็ขออนุญาตพักเบรกนะครับนะพักเบรกไปจิบน้ำสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงนะครับในช่วงพักเบรกนะก็เชิญครับ
1: อย่าสิลืมถมถิ่นมุ่นมั่งแต่ข่างเกาอย่าสิลืมหีเข่าค้นเถ่าคนสั่งสอนร้อนว่ากายพ่ายมาถ้านิ่งหาสิได้จมกายไปใสบ่มมสิขึ้นเข่าเก่าเดิมให้ซอยเสริมเติมแต้มแนมหามาขึ้นคลอกแหลงระบอบแบบเบื้องให้เฮื่องลำอย่าตำถอย

นำผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ในช่วงที่2นะครับหลังจากที่พักเบรกนะครับดื่มน้ำดื่มท่านะก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงนะครับก็เป็นเพลงเป็นแหล่ประวัติของวัดบันยางโพย่อยนะครับซึ่งเป็นวัดพระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะพระศรีปริยัติธาดานะครับนะแล้วก็ท่านก็เป็นรักษาการรอแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับก็เป็นแหล่ประวัติของวัด แล้วก็ประวัติของพระเดชพระคุณด้วยนะครับของหมู่บ้านนะนะครับนะก็ฟังจบก็นะครับก็ได้เห็นภาพนะครับนะของความเป็นมาเป็นไปนะครับของวัดบันยางโพย่อยนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหานะครับสาระของรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็ก่อนเข้าเนื้อหาสาระก็ทักทายท่านผู้ฟังนะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับนะขอบพระคุณเลยไม่ค่อยได้ทักทายเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยทักทายนะครับก็ขออนุญาตทักทายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับทางเพจสวทบุรีรัมย์นะครับต่อมาก็นะครับเนื้อหาของข่าวสารมีอะไรบ้างขออนุญาตเปิดนะครับเพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นเพจทางการนะครับของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็จะไปลงไว้ที่เพจนะครับเพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับทุกฟังก็เข้าไปติดตามรับชมได้นะครับนะอ่านข่าวอ่านอะไรนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้นะครับมีอะไรเราก็จะลงที่นั่นนะฮะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับต่างๆนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับในส่วนของทางวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะก็ย้อนไปนู่นเลยนะวันที่1นะ1ตุลาคมนะครับวันที่1ตุลาคมนี่นะครับ เวลาบ่ายโมงนะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการนะครับประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับครั้งที่7นะทับ2569นะครับก็ ที่ห้องประชุมพระราชวรเมธีนะครับอาคารเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษานะครับวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณนะครับพระศรีปริยัติธาดานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมนะครับก็คณะกรรมการบริหารงานวิชาการนะครับก็ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับเพื่อก็มีหลายเรื่องหลายราวท่านผู้ฟังนะครับที่จะร่วมกันพิจารณานะครับวางแผนขับเคลื่อนในภารกิจด้านวิชาการนะครับของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับเพื่อให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพนะครับก็เลยต้องมีการประชุมนะครับก็สำหรับจะเป็นตัวแทนของคณาจารย์นะคณะกรรมการนะครับ ผู้บริหารตัวแทนผู้บริหารผู้เป็นผู้แทนคณาจารย์แต่ละหลักสูตรนะครับเป็นคณะกรรมการนะครับก็จะมีการประชุมกันเนืองๆท่านผู้ฟังครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7นะในปีการศึกษา2569นี่นะครับประชุมกันบ่อยนะครับเดือนทุกเดือนนะครับ ก็มันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องคุยพูดกันนะครับนะก็ตามหลักอปริหานิยธรรมนะก็คือหวั
ังความเพื่อความเป็นไปเพื่อความเจริญนะการประชุมกันเนี่ยนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะฮะนำวัตถุที่ประชุมนะครับ มีมติร่วมกันพิจารณาร่วมกันมองนะครับร่วมกันพิจารณาร่วมกันมองร่วมกันไต่ตรองร่วมกันเสนอนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อความเจริญนะก็พูดคุยกันนะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์ของการประชุมนะว่าจะเป็นประชุมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็หลักๆ ก็คือเพื่อ ช่วยกันพิจารณานะครับเสนอแนะนะเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนะนะครับนี่นะนี่ก็วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็นะครับ ถัดมาก็นะครับเมื่อวานนี้นะครับทุกฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นการสอบนะครับเมื่อวานนี้นะมีการสอบปลายภาคแล้วทุกฟังนะครับวันนี้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่1นะครับปีการศึกษา2569นะครับวันแรกท่านผู้ฟังครับนะก็เป็นการสอบในระดับปริญญาตรีและก็ระดับประกาศนียบัตรภาคปกตินะครับท่านผู้ฟังเป็นการสอบของปริญญาตรีและก็ประกาศนียบัตรนะครับภาคปกตินะครับซึ่งภาคปกติเนี่ยนะครับเราก็จะสอบกัน4วันนะฮะวันที่5ถึงวันที่8นะครับวันนี้ก็วันที่6เนาะเป็นวันที่2นะครับส่วน ภาคพิเศษนะภาคเสาร์อาทิตย์นะครับภาคเสาร์อาทิตย์นี้ก็เขาก็มีกำหนดการต่างหากท่านผู้ฟังครับก็จะสอบในเสาร์อาทิตย์นะอันนี้ก็ไม่ได้นำมาประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เราก็จะสมัครในเพจเราก็จะประชาสัมพันธ์ในส่วนของหลักสูตรปกตินะครับภาคปกตินะครับแล้วก็จะมีข้อสอบกลางนะข้อสอบกลางข้อสอบในรายวิชาข้อสอบกลางนี่ก็จะทั้งภาคปกติทั้งภาคพิเศษนะครับนะในภาคในข้อในรายวิชาข้อสอบกลางนี่ถ้าเป็นภาคปกติก็สอบวันที่16นะครับ16ตุลาคมแล้วก็ภาคพิเศษก็จะสอบวันที่17ตุลาคมตรงกับวันศุกร์กับวันเสาร์นะวันศุกร์ก็สอบพวกจะเรียนภาคปกติวันเสาร์ก็เป็นการสอบของภาคพิเศษนะครับอันนั้นในรายวิชาข้อสอบกลางนะท่านผู้ฟังครับคือในมันจะมีการเรียนการสอนมันจะมีรายวิชาปกตินะครับกับรายวิชาข้อสอบกลางนะครับรายวิชาข้อสอบกลางก็เคยบอกไปแล้วนะครับเคยนำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเป็นวิชาที่จัดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในข้อสอบเดียวกันวันและเวลาเดียวกันนะครับนะเป็นการสอบออนไลน์นะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับช่วงนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนะครับก่อนถึงมาสอบเนี่ยนะครับก็ให้นิสิตเข้าไปทดลองระบบนะครับไปเตรียมความพร้อมนะฮะเตรียมความพร้อมเข้าไปเช็คดูว่าเรามีรายชื่อไหมนะเข้าระบบได้ไหมนะครับก่อนที่ถึงมาสอบจริงเนี่ยนะครับฉะนั้นก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับนิสิตก็ช่วยเข้าไปทดสอบนะครับไปทดลองระบบด้วยนะฮะนะว่าเรายังเราเข้าระบบเป็นไหมเข้าระบบได้ไหมนะครับเรามีชื่อนะครับมีสิทธิ์สอบในรายวิชาข้อสอบกลางไหมนะครับเข้าไปดูด้วยนะครับนิสิตนะอันนี้เขาไปชาร์จสัมพันธ์นิสิตนะครับเขาไปเช็คด้วยนะฮะไปเช็คดูนะครับเช็คระบบนะครับเวลาสอบจริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะนะครับให้พร้อมก่อนนะครับให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะ
ถึงวันข้อสอบวันข้อสอบจริงเนี่ยนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในการสอบในระบบออนไลน์เนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการนะครับในการเข้าระบบนะจะเป็นมือถือหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์นะโน้ตบุ๊กนะอะไรพวกนี้นะครับโน้ตแท็บเล็ตพวกนี้เข้าได้ไหมอุปกรณ์ท่านยังเชื่อมต่อกับมือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไหมนะครับอีเมลที่ที่สมัครนะครับ Google Account เนี่ยนะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับนะก็ต้องเช็คนะครับเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าทำข้อสอบเวลามันจะได้ไม่ฉุกละหุกนะนะครับให้เราเตรียมพร้อมก่อนนั้นก็นี้ก็ในช่วงนี้ก่อนจะถึงวันที่16 17นี่ก็ให้นิสิตได้นะครับได้เข้าไปทดสอบระบบดูนะครับลิงก์นะครับลิงก์ในการเข้าระบบเนี่ยก็ได้แปะไว้ที่เพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์แล้วนะครับฉะนั้นก็นิสิตควรจะเข้าไปนะครับเข้าไปดูนะครับเข้าไปติดตามในเพจด้วยนะนะครับแล้วก็ลองเข้าระบบดูนะครับว่ายังเข้าได้ปกติไหมอันนี้คือการเช็คนะครับระบบในการสอบออนไลน์นะครับในรายวิชาข้อสอบกลางนะครับนะซึ่งก็จะมีการสอบในวันที่16 17นะครับนะอันนี้ก็เป็นการสอบปลายภาคท่านฟังนะครับในช่วงนี้นะก็เป็นการสอบช่วงนี้ก็กำลังทำการสอบอยู่นะครับกำลังการทำการสอบอยู่นะครับในสารสอบปลายภาคแล้วนะครับหลังจากสอบเสร็จก็ปิดเทอมเลยท่านผู้ฟังนะครับก็ปิดเทอมส่วนจะเปิดวันไหนนั้นก็เดี๋ยวจะมีนะครับก็จะมีประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันต่อไปในเพจนะครับในเทอม2นะปีการศึกษา2569นะครับนะครับอันนี้ก็เมื่อวานนะนะครับเมื่อวานนะครับเป็นการสอบวันแรกแล้วนะครับอันนี้ก็จะสอบไปถึงวันที่8นะครับ แต่การสอบเนี่ยบางรายวิชาก็จะเป็นการยังเป็นระบบเดิมก็คือจะการใช้กระดาษนะครับกระดาษคำตอบมีกระดาษคำถามกระดาษคำตอบในบางรายวิชาท่านก็ทำเป็นข้อสอบออนไลน์ท่านผู้ฟังนะครับทำเป็นข้อสอบออนไลน์ก็คือนิสิตเขาไปนั่งทำในห้องนั่นแหละนะครับก็ใช้เครื่องมือสื่อสารก็อนุญาตให้ใช้มือถือได้นะครับให้ใช้โน้ตบุ๊กได้นะให้ใช้แท็บเล็ตได้นะครับในการทำข้อสอบในบางวิชานะนะครับส่วนมากก็จะเป็นข้อสอบลักษณะแบบนี้กันหลายวิชานะครับนะเพื่อตัวหนึ่งแล้วก็คือ มันสะดวกนะครับในการทำข้อสอบออนไลน์เนี่ยมันสะดวกนะไม่ต้องไปพิมพ์ก็ประหยัดกระดาษประหยัดทรัพยากรนะครับของโลกนะแล้วก็ประมวลผลไอ้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปตรวจนะครับข้อสอบออนไลน์เนี่ยมันจะสรุปคะแนนให้นะครับตอบผิดตอบถูกเนี่ยมันก็จะ พอส่งข้อสอบทำข้อสอบเสร็จนะมันก็จะรู้ผลทันทีนะครับว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้คือข้อดีนะครับของการสอบในระบบออนไลน์นะครับครูบาอาจารย์ก็ต้องไม่ต้องไปนั่งตรวจนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการนั่งตรวจข้อสอบสมัยก่อนแล้วท่านผู้ฟังครับก็ใช้ระบบนี้นะครับส่งข้อสอบปุ๊บรู้เลยนะครับรู้เลยรู้เวลานั้นเลยนะครับทำเสร็จคลิกส่งปุ๊บนะรู้เลยว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่นะครับผลสอบก็รู้นะครูบาอาจารย์ก็รู้นะครับแล้วก็รอรวมคะแนนทั้งคะแนนสอบ กลางภาคปลายภาคคะแนนงานนะครับคะแนนอื่นๆนะฮะในกระบวนการเรียนการสอนนี่ก็จะมีคะแนนเก็บคะแนนงานคะแนนเข้าเรียนคะแนนจิตพิสัยคะแนนอะไรต่างๆนะก็จะมารวมแล้วก็สรุปนะได้เกรดเท่าไหร่ก็ลงนะครับประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้รับทราบนะครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการในการวัดและประเมินผลการศึกษานะครับท่านผู้ฟังครับนะแต่ช่วงนี้ก็เป็นการสอบกันนะครับตอนนี้นิสิตก็กำลังขมักเขม้นนะครับในการทำข้อสอบนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีอีกงานหนึ่งท่านผู้ฟังครับก็เป็นการประชุมนะครับเป็นการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับนะที่ห้องประชุมของหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับชั้น1อาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็มีท่านพระครูปัญญาสารบัณฑิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประธานหลักสูตรก็เป็นประธานในที่ประชุมนะครับก็มีคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรับผิดชอบหลักสูตรเข้าประชุมกันพร้อมเพียงนะครับนะซึ่งอาจารย์ที่เข้าประชุมนะอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนี่ยก็จะนะครับมากันค่อนข้างครบนะครับที่เห็นนะก็มีพระครูปัญญาสารบัณฑิตนะครับประธานหลักสูตรนะพระครูปัญญาพระครูพัชระกิติโสพลนะครับพระอาจารย์มหาชัดชัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งสุริยาหอมวันนะครับท่านอาจารย์ดร.ขวัญชนกสายชมพูนะครับก็ค่อนข้างครบนะครับนะก็ประชุมกันนะครับมีเรื่องราวที่จะต้องปรึกษาหารือกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแล้วน่าจะมีรวมของน่าจะได้พูดคุยเรื่องของการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตด้วยนะครับนะครับนะก็มีกำหนดการที่กำลังดำเนินการอยู่ในเรื่องการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับนะซึ่งก็จะเป็นยังไงผลการประชุมนะครับก็จะนำมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังได้รับทราบโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะคือปอโทนะซึ่งหลายท่านก็ตั้งตารออยู่นะครับนะซึ่งตามกำหนดการเดิมเนี่ยเราก็นะได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบในเบื้องต้นเป็นคร่าวๆว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนได้ก็ประมาณเทอม2นะครับของปีการศึกษา2569เนี่ยนะครับคือประมาณสักพฤศจิกายนนี่นะแต่ความชัดเจนนั้นต้องรอในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วถึงจะเปิดได้ไหมเมื่อถึงกำหนดนั้นนะครับจะทำการเงินการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการได้หรือไม่นะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะนำมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังให้รับทราบแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ทางเพจด้วยนะครับหลายท่านก็ตั้งตารอนะทั้งหลักสูตร รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับคือปโทนะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษานี่นะครับสองหลักสูตรที่เราจะมีกำหนดการว่าจะเปิดนะครับในเทอม2ปีการศึกษา2569เนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนยังไงว่าเปิดได้หรือไม่นะครับสรุปแล้วเปิดได้หรือไม่นะครับแต่คร่าวๆเราได้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบไปก่อนแล้วนะครับจากที่ได้สอบถามนะครับทางคณาจารย์ผู้ที่ดำเนินนะครับดำเนินการเปิดเนี่ยนะท่านได้แจ้งมาตอนนั้นว่าประมาณสักเทอม2นะนะครับปีการศึกษา2569นะนะครับจนทั้งบัดนี้เนี่ยผมก็เดี๋ยวจะไปติดตามนะครับไปติดตามว่าเปิดได้แน่นอนหรือเปล่านะครับแน่นอนไหมนะครับเทอม2นี่ยังคงเดิมไหมยังแน่นอนไหมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะลงประชาสัมพันธ์ทางเพจนะครับให้ได้รับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือการดำเนินการเปิดหลักสูตรนะครับระดับปริญญาโทนะสาขาวิชาการบริหารการศึกษากับรัฐศาสตร์นะครับส่วนในเรื่องของปโทนะครับอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาวิชาหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอันนี้ยังเปิดอยู่นะครับ
ยังดำเนินการเปิดอยู่ตามปกตินะนะครับส่วนหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญานั้นก็ระงับการเปิดไว้ก่อนนะครับสรุปตอนนี้คือหลักสูตรนะครับระดับปริญญาโทนะฮะของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเราก็ที่ยังแอคทีเวตอยู่ที่ยังเปิดดำเนินการเรียนการสอนได้อยู่ณปัจจุบันเนี้ยนะครับก็คือหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับส่วนอีก3อีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรปรัชญานั้นก็ระงับไปก่อนนะครับแล้วก็การสอนการบริหารการศึกษากับรัฐศาสตร์อันนี้ก็นะอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะรอการประชุมของคณะกรรมการนะครับผู้ดำเนินงานนะครับเมื่อได้รับทราบชัดเจนแล้วก็จะมานำมาเรียนท่านผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เรื่องของเปิดหลักสูตรนะครับในระดับปริญญาโทนะฮะของทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเรานะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมการพูดคุยกันเนาะนะครับของคณาจารย์นะครับผู้รับผิดชอบทั้งหลักสูตร ปตรีนะครับปโทของรัฐศาสตร์นะครับก็มีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับนะส่วนรายละเอียดนั้นก็ผมยังไม่ได้ติดตามนะเดี๋ยวไปติดตามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะน่าจะ อันน่าจะสัปดาห์หน้าอังคารหน้าก็น่าจะได้นำมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังให้ได้รับทราบกันต่อไปนะครับนะครับในข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้อีกข่าวหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับนี่อีกข่าวหนึ่งนะครับมีอีกข่าวหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้วันจันทร์เนี่ยนะเมื่อวานนี้วันที่หกวันที่ห้าเนี่ยนะครับพระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเรานะครับคือพระศรีปริยติธาดานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นี่ท่านก็ได้มอบหมายนะครับให้ท่านอาจารย์ดร.วิรัติภูทองเงินนะครับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับได้ไปร่วมบุญนะครับบำเพ็ญกุศลศพนะครับพระสุพรรณสุขกาโมอดีตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนะครับสังกัดวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับสังกัดอำเภอละหารทรายนะครับคณะสงฆ์อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่วัดโคกไม้แดงตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็ขอแสดงความอาลัยนะครับเราได้สูญเสียบุคลากรในทางพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปอีกท่านหนึ่งนะครับทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ซึ่งกำกับดูแลนะครับในส่วนของวิทยาลัยจังหวัดบุรีรัมย์นี้ก็ไปร่วมบุญกับท่านด้วยนะครับนะครับก็หมดเวลาพอดีท่านฟังนะข่าวสุดท้ายพอดีนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

0: ติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
1: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
0: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
6: นางสาวลลิตาเพื่อผู้พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอ่องเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
7: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราช ราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ยูเนสโกคาดการณ์ว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 MHz ทุกๆวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ครับเป็นประจำประจำพบกับผมวันนี้ผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ใหญ่บ้านกุ๊กเพ็งหมู่ที่12ตำบลชมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาพร้อมกับแขกรับเชิญแนะนำตัวครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสุรีรัตน์วนรำค่ะสารวัตรกำนันตำบลสะแกซำค่ะพบกันเช่นเคยขอบคุณท่านผู้ใหญ่พงษ์อนันต์สืบสิงห์วันนี้เชิญมาเป็นแขกรับเชิญมาร่วมเล่าเรื่องเล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ
0: ครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมเนา
1: ะ
0: และอาจจะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ภารกิจแต่ละท่านแต่ละคนก็เยอะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าผมก็ผู้ใหญ่บ้านครับพี่ก็เป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะมีงานอื่นๆอีกนะครับโดยเฉพาะงานเรื่องของจิตอาสาการตัดผมฟรีอะไรพวกนี้นะครับอย่างสำหรับชินก็งานเยอะ
1: ขึ้
0: นไปประชุมมาใช่ไหมคนนี้
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็ไปประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยท่านประธานที่ประชุมก็จะเป็นท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ท่านอุกฤษหงไทยสงพร้อมกับพัฒนาการอำเภอพัฒนาชุมชนค่ะ
0: ไปประชุมเรื่องอะไรมาบ้าง
1: เกี่ยวกับการเตรียมฝึกทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราก็จะมีงานที่จะได้ส่งเสด็จนะคะ1,000 ปีนะคะในช่วงเดือนธันวาคมและในทุกหมู่บ้านในทุกชุมชนนะคะก็จะได้ไปฝึกทำดอกไม้จันทร์โดยแต่ละอำเภอก็จะฝึกสอนครูกอแล้วมาขยายต่อเป็นครูขอแล้วก็ส่งต่อไปยังหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะรวมกันนะคะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายนะคะเพื่อถวายหรือวางถวายในห้วงเดือนธันวาคมที่จะมีการส่งเสด็จสู่สวรรค์ค่ะ
0: ก็แสดงว่าแต่ละหมู่บ้านนี่เขาจะได้ร่วมกันทำรวมพลังทำดอกไม้จันทร์
1: ใช่ค่ะ
0: ร่วมกันก็แต่ละหมู่บ้านก็จะได้เกณฑ์คนพ่อแม่พี่น้องนะครับก็จะได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ละหมู่ก็จะประมาณ300-400ดอกนะคะเพื่อที่จะได้ส่งมาร่วมกับจังหวัดและถึงในห้วงเดือนธันวาก็จะได้ประกอบพิธีแล้วก็จะทำตามระเบียบที่ทางคำสั่งของจังหวัดต่อไปค่ะ
0: แสดงว่าผู้นำชุมชนนี้ก็ต้องมาฝึกกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะผู้นำชุมชนแล้วก็ในส่วนทั้งอปท.แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบล นะคะแล้วก็ในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะต้องมาฝึกเป็นครูกอครูขอก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะได้ไปขยายต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราในพื้นที่เพื่อได้ร่วมกันทำค่ะ
0: ก็ลักษณะคล้ายๆกันกับตอนที่เราทำดอกอะไรดอกสะแบงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: งานตัวแบ่งที่เราไปแต่ละหมู่บ้านร่วมกันทำลักษณะที่นี้ก็เราแต่ละหมู่บ้านก็จะได้รวมกันในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ร่วมกันนะครับก็เป็นพระราชกุศลเนาะ
1: ใช่ค่ะเมื่อห้วงเดือนตอนหลายปีก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ท่านพ่อหลวงของเราท่านรอเก้าเนาะที่ท่านสวรรคต
0: ครับ
1: ชาวไทยเราก็ได้ร่วมกันทำดอกไม้แบบนี้ค่ะถ้าใครยังระลึกถึงในตอนนั้นเนาะก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้นำชุมชนก็จะช่วยกันที่ศาลากลางหมู่บ้านด้วยช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำมาถวายวางถวายนะคะในห้วงที่จะส่งเสด็จสู่สวรรค์กันหลายตอนพ่อหลวงองค์รัชกาลที่9ของเราค่ะ
0: ครับผมมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพ่อผู้ใหญ่
0: ครับเป็นยังไงฝนตกวันนี้เห็นเมฆมันหนาเมื่อวานทั้งรับไปหมดฝนตกว่าทั้งรับไปหมดเมื่อวานนี้
2: ว่าตกจ้ะ
0: ครับ
2: ตกเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก่อนสามเมื่อติดกัน
0: น้ำตา
2: ลประทันนี
0: ้น้ำตาลเพราะว่ามีมั้งเนาะ
2: จ้ะแต่ว่ามือสาวร่มขึ้นที่หนาวๆนี่ล่ะ

0: บ้านผมน้ำแห้งแห้งเมื่อสาวผมกลับไปวานปุ๋ย
1: โอ้ยอยู่นี่ก็น้ำสาปะป่าสามหน่วยหน่อยยังประทันเต็มเลย
0: ครับ
1: สวัสดีแม่ผู้ใหญ่น้ำเน
0: า
1: ะแมนบอ
0: ลสารวัตรกำนันครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ๋อจ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเขาไปทักทายเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวทีไปอันลัดรถแม่ค่าก่อนชื่อกับเขาก่อน
0: อ๋อครับผมครับ
1: ชื่อกับเขาไว้ไปจังหันน้ำเศร้า
0: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะที่คอยให้กำลังใจ
0: ครับผมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับ
1: จ้าผู้ใหญ่คือกันนั่นล่ะแม่กำนันคือกันเด้อ
0: ครับผมครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: จ้าแค่นี้ละสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: คุณพี่บุญเรียนที่รักจากลำปางแม่เมืองแฝกรายการประจำของเรา
2: ค่ะพูดถึงเรื่องฝนตกเนาะในช่วงนี้ก็ทางอำเภอก็ให้สำรวจนะคะพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วงพื้นที่ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไร่นาที่แห้งแล้งค่ะในห้วงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาในอำเภอแล้วก็ทุกพื้นที่ก็ให้ผู้นำสำรวจว่าพื้นที่ตรงไหนคาดการว่าจะเสียหายโดยฝนทิ้งช่วงแล้วก็จะมีข้าวที่จะไม่ออกรวงที่จะฟื้นฟูไม่ได้อะค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมาในห้วง 3-3 วันก่อนเนี่ยตกอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเหมือนข้าวอ่ะแห้งแล้วก็เหลืองกรอบแล้วบางพื้นที่ก็ฟื้นฟูไม่ได้นะคะเสียหายอาจจะสิ้นเชิงอันนี้ก็ทางอำเภอก็ให้สำรวจผู้นำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อกม.ในคณะกรรมการได้สำรวจว่าคาดการณ์ว่าจะเสียหายในพื้นที่ของท่านอ่ะประมาณกี่ไร่เพื่อที่จะรองรับในการช่วยเหลือต่อไปค่ะ
0: ครับก็เพราะว่าอำเภอเมืองรู้สึกจะเสียหายเยอะนะเพราะว่ามันตอนนี้ปีนี้มันเสียหาย2อย่างทั้งภัยแล้งแล้วก็ภัยน้ำท่วมใครที่อยู่ติดลำห้วยนะครับที่ผมสังเกตเห็นโดยเฉพาะทางลำปะเทียเอ่ยลำมาดเอ่ยเนี่ยจะเสียหายนะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำจะท่วมพระปาชัยก็เสียหายกันเยอะบ้านกวดปะคำนะครับน้องกีเงี้ยครับลำห้วยส่วนมากเขาจะเสียน้ำจะท่วมน้ำหลากเพราะว่าปีนี้น้ำหลากเยอะครับผมก็เสียหายกันพอสมควรแล้วก็คนที่ไม่มีลำห้วยแห้งแล้งอย่างแถวบ้านผมเนี่ยโอ้หญ้าท่วมข้าวนะหญ้าท่วมข้าวหวานปุ๋ยก็หวานไม่ได้เพราะว่าหญ้ามันเยอะนะพอจะหวานปุ๋ยปุ๊บเนี่ยไม่มีน้ำข้าวจะถูกปุ๋ยลวกมันก็จะตายแต่ถ้าไปตัดมันก็จะไม่มีข้าวขึ้นอีกนะครับหญ้าก็ขึ้นมาทับอีกเพราะว่าไม่มีน้ำเพราะปกติเวลาเราตัดข้าวใบข้าวเนี่ยต้องมีน้ำปริ่มๆแล้วก็ข้าวจะแทงยอดขึ้นมาแล้วก็หญ้าก็จะโดนทับไปแล้วก็จะหายไปน้ำก็จะทับหญ้าตายไปแต่ทีนี้มันไม่มีน้ำพอตัดหญ้าตัดข้าวปุ๊บหญ้าจะแทงทะลุเกินข้าวข้าวก็จะหายไปเลยนี่แหละครับคือปัญหาน
2: ี่แหละคือปัญหาของเกษตรกรที่ทำนาบางปีก็ฝนดีบางปีก็ฝนไม่ดีแต่ปีนี้จะแปลกหน่อยบางพื้นที่น้ำท่วม บางพื้นที่น้ำแล้งแล้วก็แห้งข้าวก็แห้งเหี่ยวเสาตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรัฐบาลก็มีรองรับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทั้งภัยน้ำท่วมภัยแล้งนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะให้คณะผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านอกม. อกม.ก็คืออาสาสมัครเกษตรในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็จะมีอกม.นะคะก็จะได้ช่วยกันสำรวจว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมพื้นที่ตรงไหนน้ำแล้งเพื่อรองรับช่วยนะคะอันนี้ก็คือโครงการดีๆจากรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกรของเรานะคะ
0: ครับก็เราก็ต้องรอดูก่อนเนาะว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องของไร่ละพันธุ์ไหมตอนนี้ก็พิจารณาในเรื่องของไร่ละพันธุ์ในส่วนที่ตกค้างอยู่ 290,000 รายที่ของปีที่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้รับก็อนุมัติไปแล้วนะครับในปีนี้ส่วนในเรื่องของการพิจารณาไร่ละพันปีนี้ของคนที่ลงทะเบียนปี2569เนี่ยนะครับจะได้รับหรือไม่รับก็ต้องรอลุ้นน
2: ะ
0: ครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารในส่วนกลางที่ได้เตรียมมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังในเรื่องของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยฝ่ายข้าราชการประจำนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอนุพงษ์สุขสมนิตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายรัฐพลนราดิศรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสาวอโรชานันทมนตรีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายจำเริญแหวนเพชรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านนี้แต่ก่อนเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ท่านจำเริญแหวนเพชรเนี่ยครับรองปลัดกระทรวงทั้ง4ท่านนะครับเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะครับที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งนายอนุพงษ์สุขสมนิตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายรัฐพลนราดิศรนางสาวอโรชานันทมนตรี นายจำเริญแหวนเพชรนะครับก็เดินทางเข้าสักการะนะครับพระมหาณวนาคปฏิมากรบริเวณสวนสิรินทราภิรมย์แล้วสักการะพระสักการะศาลพระชัยมงคลศาลพระการชัยศรีและพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมเธอพระยาดำรงราชานุภาพองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งด่วนนะครับในเรื่องของฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมรับมือสภาพน้ำสถานการณ์น้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ย้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงก็อย่างที่บอกเนาะก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กับนายอำเภอคอยติดตามในเรื่องสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมเวลา 13:00 น.ในห้องประชุมกรมการปกครองชั้น9อาคารธนาลงกรทาวเวอร์กรุงเทพมหานครนายณฤชาโฆษาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในการประชุมข้าราชการสำคัญเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่โดยมีปลัดจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์นะครับประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการในการปฏิบัติการเร่งด่วนในการนี้อธิบดีกรมการปกครองก็ได้มอบสั่งการให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศดำเนินการดังนี้1ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อากาศแปรปรวนอย่างใกล้ชิดและให้ติดตามกรมอุตุนิยมนะครับเรื่องอากาศแปรปรวนซึ่งตอนนี้ก็แปรปรวนนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เหมือนจะมีฝนแต่ไม่มี
2: บางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็ไม่ตกเลยนะคะ
0: มืดมานะครับวันก่อนก็มืดมาแต่พอมาถึงบ้านผมฝนหายไม่รู้เป็นพ่อแรงหรือเปล่าก็ระวังในเรื่องของฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักนะครับบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของโครงการประกันอัคคีภัยประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนประกันภัยพิบัติเนี่ยเขาจะคุ้มครอง3อย่างนะในเรื่องของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเนาะแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะ
2: ใช่
0: เกิดความเสียหายได้เหมือนกันอย่างที่ตึกสตง.ถล่มเนาะก็เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ตระหนักในเรื่องของภัยพิบัติใน3ด้านนี้ก็ให้การคุ้มครองซึ่งก็เริ่มคุ้มครองแล้วดิตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็เริ่มคุ้มครองมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะได้รับการเยียวยานะสําหรับผู้ที่เราไม่ต้องเสียอะไรประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเราไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเลยรัฐบาลรับผิดชอบทั้งหมดเลย 15,000 บาท 15,000 ล้านบาทนะรับผิดชอบให้กับประชาชนดูแลประชาชนทุกครัวเรือนละ 100,000 บาทถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติในกรณีที่เกิดอุทกภัยแต่ถ้าเกิดวาตภัยก็ครัวเรือนละ 200,000 บาทนะ
2: ก็เหมือนที่ช่วงเมื่อกี้ที่สำรวจใช่ไหมคะที่สำรวจว่าบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านที่อาศัยอยู
0: ่
2: จริงแต่ไม่มีเลขที่อันนี้เราทางคณะผู้นำก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะก็ได้สำรวจสำรองไว
0: ้
2: ว่าเกิดเหตุอะไรเดี๋ยวก็จะได้นำมาจำแนกว่าบ้านนี้ไม่มีเลขที่อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่รัฐบาลเล็งเห็นหรือผู้นำนะคะเล็งเห็นว่าต้องลงทะเบียนไว้ถึงไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีข้อมูลสร้างทะเบียนราษฎรในบ้านนี้แต่ว่าลงสำรองไว้เพื่อช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุอะไรมาเหมือนประกันที่ท่านบอกว่าประกัน3อย่างก็จะคุ้มครอง
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ทางคณะผู้นำได้สำรวจมาเข้าอำเภอเพื่อสำนักทะเบียนก็ได้บันทึกไว้แล้วนะคะ
0: เพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมีบ้านหลังนึงคือครัวเรือนใหญ่นะสวัสดิ
2: ์
0: ครัวเรือนใหญ่นี้ที่นี่พ่อแม่อาจจะแยกครัวเรือนให้ลูกไปอยู่อีกหลังนึงแต่ไม่ได้ขอบ้านเลขที
2: ่
0: นะครับแต่ว่ามีตัวตนนะไปอยู่จริงนะครับบางทีพ่อก็ให้ลูกอยู่กับหลังนี้แล้วพ่อก็ไปอยู่อีกหลังนึงแต่ว่าไม่ออกบ้านเลขที่ยังไม่ออกบ้านเลขที่ก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยกันสำรวจว่าแต่ละหมู่บ้านมีกี่หลังแล้วก็สำรวจออกไปมีใครบ้างนายกนายขอนายงอเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติในกรณีเสียชีวิตเขาก็จะได้คุ้มครองในหลังนั้นเพราะว่าหลังหลักเขาไม่เสียหายแต่หลังรองเนี่ยเสียหายน
2: ะ
0: หลังรองก็ไม่มีบ้านเลขที่ซะด้วยถ้าเดิมไม่มีบ้านที่ก็ไม่คุ้มครองเนาะตอนนี้เขาเลยจะให้ไม่มีบ้านเลขที่ก็จะคุ้มครองถ้าหากมีการสำรวจส่งรายงานเข้าไป
2: ก็จะเห็นได้ว่าที่ทุ่งนาเดี๋ยวนี้ก็จะแยกย้ายไปอยู่ทุ่งนา
0: ใช
2: ่แล้วก็จะเป็นกระท่อมปลายนาแต่กระท่อมปลายนาทุกวันนี้เป็นบ้านที่มั่นคง
0: มีห้องน้ำ
2: มีห้องน้ำ
0: มีประตูมีหน้าต่าง
2: ทุกสิ่งอย่างที่เหมือนบ้านโดยปกติแต่เพียงแต่ว่าเป็น เป็นบ้านที่อยู่ทุ่งนาแต่เพียงแต่ว่าพอไปอยู่ด้านนอกแล้วการที่จะออกหมายเลขบ้านหรือจะกำหนดหมายเลขบ้านนี่ก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ทางท่านผู้นำของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราหรือพื้นที่ท่านได้เล็งเห็นว่าเอไปอยู่แล้วไม่มีเลขที่เดี๋ยวไม่ได้คุ้มครองเดี๋ยวเจอวาตภัยอุทกภัยหรือเจอเหตุอะไรที่ต้องคุ้มครองท่านก็เลยให้ผู้นำคณะผู้นำได้สำรวจเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนของเราได้ในทุกพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็นี่ก็เป็นมาตรการของทางรัฐบาลนะครับในเรื่องของข่าวสารจากกรมการปกครองก็มีอีกข่าวหนึ่งนะครับในเรื่องของนายอนุทินรุ่ยนครสวรรค์ติดตามน้ำท่วมนะเพราะว่าตอนนี้น่ะน้ำท่วมหลายจังหวัดเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็ดูภาพข่าวจากฉะเชิงเทรา
2: โ
0: อ้เป็นทะเลเลยนะเป็นทะเลน้ำเลยถนนสัญจรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับก็ยังเจอเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่นะครับ
2: ก็อยากให้ประชาชนนะคะก็ติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะตลอดอย่างมี Facebook หรือมีในโทรศัพท์นะคะก็อยากให้ฟังกรมอุตุหรือฟังที่พยากรณ์อากาศที่จะเตือนเราจะได้รู้เท่าทันนะคะ
0: เพราะว่าในเรื่องของการเยียวยานะครับก่อนวันที่1เนี่ยเขาจะเยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000
2: ค่ะ
0: ครัวเรือน 9,000 เพราะว่ายังไม่มีมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเกิดขึ้นนะครับก็จะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 แต่หลังจากว่า1ตุลาเนี่ยก็เบื้องต้นนะครับครัวเรือนละ 10,000 บาทก่อนหลังจากตรวจสอบแล้วนะครับเกิดจากภัยพิบัติจริงก็จะได้ครัวเรือนละ 90,000 อีกนะครับรวมแล้วเป็นเสร็จก็เป็น 100,000 บาทก็มีในเรื่องของกรมการปกครองขอไว้อะไรแล้วก็สดุดีในเรื่องของวีรบุรุษผู้เสียสละในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะผู้ใหญ
2: ่ประก
0: า
2: ศ
0: ว
2: ่
0: าผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีถึงแก่อนิจกรรมเพราะว่าปราจีนนี้ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะครับอย่างลูกบ้านผมก็ไปทำงานปราจีนก็มาพักวันเสาร์ที่กลับไปเข้าพื้นที่ไม่ได้นะเพราะว่าน้ำท่วมหนักผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมเนี่ยท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือลูกบ้านนะครับด้วยความเสียสละในการสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดท่านได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยแก่ลูกบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนท่านประสบเหตุถูกไฟกระแสไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตในคืนวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้เมื่อปี2568ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ก็เคยแสดงความกล้าหาญและเสียสละด้วยการกระโดดน้ำเข้าช่วยเหลือเด็กชายวัย6ขวบซึ่งติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ประสบเหตุเสียหลักตกคลองก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลและสามารถช่วยยื้อชีวิตของเด็กได้สำเร็จทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยผู้ใหญ่ทองพิมพ์ก็ได้ทำหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มภาคภูมิยึดมั่นในหน้าที่และพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นคุณงามความดีความกล้าหาญและความเสียสละของผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมยังคงอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนและครอบครัวตลอดไปกรมการปกครองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมและขอสดุดีในความคุณงามความดีวีระบุรุษผู้เสียสละผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนถึงวาระสุดท้าย
2: ค่ะก็ถือว่าสูญเสียชาวราชสีห์นะคะผู้ภักดีต่อแผ่นดินที่เสียสละนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะซึ่งการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือดูแลทั้งบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยดูแลในขณะที่คณะผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือคณะผู้นำได้ปฏิบัติหน้าที่ก็อยากที่จะให้ท่านได้ให้กำลังใจนะเพราะว่าบางทีนะถึงขั้นเสียชีวิตลงท่านเป็นถึงหัวหน้าครอบครัวเป็นถึงผู้ที่จะต้องดูแลประชาชนต่อไปสิ่งที่ท่านเสียสละในสิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ถือว่าเป็นน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วตนเองต้องมาเสียชีวิตลงนะคะ
0: ก็เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเกิดเหตุเมื่อไหร่โทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงนะครับใกล้ประชาชนมากที่สุดก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เข้าถึงได้เร็วที่สุดเข้าถึงพึ่งได้ในตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความเสี่ยง
2: คร
0: ับเกิดขึ้นได้เสมอบางทีน่ะบางมีนะตอนนั้นลูกบ้านทะเลาะกันแล้วผัวเอามีดจะฟันคอเมียไม่มีใครกล้าเข้าไปน่ะทีนี้ผมในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านน่ะก็ต้องตัดสินใจเข้าไประงับเหตุในตอนนั้นน่ะถามว่ากลัวไหม ตอนนั้นไม่มีความรู้สึกว่ากลัวนะครับแต่ลูกมีความรู้สึกว่าทำอย่างไรจะให้ลูกบ้านคนนั้นผู้หญิงคนนั้นน่ะจะต้องปลอดภัยระงับก็ด้วยความว่าแสดงตนว่าเราเป็นผู้ใหญ่บ้านนะตั้งสตินะนะครับดีที่ว่าฝ่ายสามีน่ะเขายอมเชื่อฟังเราก็จึงระงับเหตุได้นะครับก็ไม่เกิดความสูญเสียไม่งั้นก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยความโทสะ
2: ใช่เหมือนเช่นช
0: ่
2: วงโควิดนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เป็นหนึ่งกำลังหลักที่จะระงับที่จะดูแลแล้วก็ช่วยกันป้องกันโรคนะคะตอนที่เวลามีโควิดเข้ามาทำงานร่วมกับคุณหมอทำให้เราก็ต่อสู้กับโควิดในช่วงนั้นได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากเล่าให้ฟังเหมือนท่านผู้ใหญ่เล่านะคะก็คือตนเองนี่ก็เคยประสบแบบนั้นเหมือนกันลูกบ้านเมาแล้วก็ถือปืนหรือถือปืนแล้วก็ด้วยบันดาลโทสะไปยิงแม่แต่ก็พลาดนะคะแล้วก็มีคนมาแจ้งก็ไปเพื่อระงับเหตุด้วยนะสถานการณ์ตอนนั้นมีคนเท่าคนแก่หลายคนด้วยความที่จริงๆเราก็เสี่ยงแต่เราก็ต้องทำอย่างไรที่คนสูงอายุที่อยู่ตรงนั้น 4-5 คนจะต้องปลอดภัยก
0: ็
2: พยายามที่จะไปหวานล้อมไปพูดคุยแล้วไปทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขายอมมอบปืนให้เราอ
0: ัน
2: นี้ก็ถือว่าเราเสี่ยงแต่ว่าเราก็ต้องทำเพื่อที่จะดูแลประชาชน
0: ค
2: ่ะวันเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปด้วยดีได้นำปืนมานะคะก็ได้นำปืนมาทั้งกระสุนลูกโม
0: ่
2: นะคะหลายนัดด้วยกันก็ถือว่า
0: ตรงนี้ปลอดภ
2: ัยแล้วก็ระงับความสูญเสียแล้วก็ระงับให้ทุกคนปลอดภัยก็ถือว่าดีใจค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขอให้ใจที่เราจะปกป้องเขานะคะอันนี้ก็คือเล่าประสบการณ์ของตนเองนะคะ
0: ครับเพราะทางอำเภอก็พยายามฝึกในเรื่องของการเข้าระงับเหตุเข้าการไกลเกลี่ยให้เราอยู่เรื่อยๆนะคร
2: ับ
0: หลายๆท่านก็เข้ารับนะครับทุกท่านเชื่อว่าได้รับการเข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ
2: ว่าการฝึกการใช้ปืนค่ะเพื่อเป็นทักษะแล้วก็ฝึกในการปกป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็สถานการณ์เผชิญสถานการณ์ตรงหน้าเราจะแก้ไขยังไงก็ต้องขอบคุณทางอำเภอแต่ละอำเภอนะคะได้ฝึกให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: ครับผมมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผู้จัดรายการทั้งสองท่านครับผม
0: ครับหาเบอร์โทรพอหรือเปล่าเห็นบอกว่าหาเบอร์โทรพอ
3: เห็นแล้วเห็นแล้ว
0: ครับ
3: ไปหามากกว่าแล้ว
0: สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงาม
3: ครับผม
0: เป็นจังไรนนท์สุวรรณฝนตกแห้งบ่หมู่บ้าน
3: บ่มีฝนจักเตียดอกซ้ำเลย
0: เอ้า
3: คร
0: ับม
3: ือแล้ว
0: บ่
3: ครับคืมซื่อๆ
0: เน้นกันเน้นกัน
3: บ่ว่าตะคือกันครับผมขอเพลงเด้อ
0: ครับผมเพลงหยังครับผู้ใหญ
3: ่ของฝากจากคนหลายใจสมคิดบ่ทอง
0: ของฝากจากคนหลายใจนะครับสมคิดบ่ทองนะเดี๋ยวช่างเต้เดี๋ยวช่างเต้วันนี้เราอนุเคราะห์จากช่างเต้วิริยุทธ์การบรรจงนะครับช่างเต้รูปรอของเรานะครับ
3: ครับผม
0: ครับผมขอให้เป็นพิเศษให้เป็นพิเศษบ
3: ่พิเศษแต่อันผู้จัดละกันนะครับผม
0: บ่โอ้ก็นางคางผมนี่บ่
3: ครับผมจะสอนกันมา
0: บ่ครับผมครับครับ
3: ผมครับผมครับผมขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับมาให้ผู้ฟังทุกคนน้ำครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังทาง Facebook ไลน์นิดนึงนะพอดีหลายๆท่านก็ทักทายมาพี่บรรเทาสมานใจสวัสดีท่านผู้ใหญ่ทั้งสองวันนี้ขอเพลงหนุ่มสุรินทร์ของบิ๊กสุรินทร์นะช่างเต้ขึ้นไว้เลยเนาะแล้วก็คุณวรรณาเข้าสีผู้ใหญ่วรรณานะครับคุณสมหมายจันทร์พลแสนผู้ใหญ่สมหมายจับกุ้งง่างนะครับสวัสดีครับท่านลำดวนอุตาปานะครับผู้ใหญ่สำเนียงเขียนได้สงวันนี้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะครับพี่บุเรียนที่รักก็โทรเข้ามาแล้วนะครับเนาะมาทักทายทางเฟซบุ๊กไลน์อีกครั้งหนึ่งผู้ใหญ่สำเนียงขอเพลง อะไรนะนะคะน้องสามต่ออ๋อวันนี้เหลือสองต่อแล้วครับน้องต้นกับน้องเต้ครับส่วนคุณตินเกษียณราชการไปแล้วแต่ก็แวะเวียนมาอยู่นะครับขอเพลงสมชาย2207บอกจินตราด้วยนะคะน้องเต้รูปรอคุณเดเรกสุรันสันนะครับผู้ใหญ่ประดิษฐ์กำลังงามผู้ใหญ่สำลีแสงสีน้ำเจริญจากสตึกนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดการรายการทั้งสองท่านนะครับเสียงแจ๋วชัดเจนดีครับผมก็เดี๋ยวให้พักเพลงสักสองบทเพลงเนาะนะครับ
2: ขอบคุณทุกเสียงทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับพวกเรา
0: ครับผมเดี๋ยวพักเพลงสักครู่นึงครับเชิญครับ

0: ครับก็ผ่านไปครับสองบทเพลงเพราะๆนะครับจากท่านผู้ฟังแนะนำมานะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่กำลังเจอสภาวะไม่ว่าจะเป็นสภาวะน้ำท่วมหรือจะเป็นสภาวะน้ำแล้งทิ้งช่วง
1: ก็ขอบคุณสองบรรยากาศที่แนะนำมานะคะ
0: ครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกๆกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง 101.5 ที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของสวท.บุรีรัมย์ทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่เป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการทั้งสอง
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.นะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ 101.5 ของเราจังหวัดบุรีรัมย์ที่เอื้อเวลาให้กับทางเรื่องเล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ
0: ครับก็เห็นว่าเดี๋ยวไม่นานก็จะมีการปรับผังนะครับปรับผังรายการใหม่เดี๋ยวก็จะได้มีการประชุมกันว่าบางรายการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะเดี๋ยวก็รอติดตามกันต่อไปครับในเรื่องของข่าวสารต่อมานะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับ อยากโทรเข้ามาในรายการก็โทรมาได้นะครับที่0926633523นะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับมีคุณเต้วิรยุทธการบรรจงนะครับช่างเทคนิคของเราคอยรับสายจากพี่น้องที่โทรเข้ามาในรายการแนะนำหรือว่าจะสื่อสารในเรื่องข่าวสารในชุมชนหมู่บ้านนะครับหรือจะอยากเล่าอะไรกิจกรรมในชุมชนให้พี่น้องได้รับฟังเรื่องราวต่างๆก็โทรเข้ามาได้นะครับยินดีเป็นสื่อกลางในเรื่องของการนำข่าวสารต่างๆของชุมชนให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบ
1: ใช่ค่ะก็ในหมู่บ้านมีเรื่องราวที่จะบอกเล่าก็โทรเข้ามาได้นะคะก็มีเรื่องที่จะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่นะคะที่เพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมนะคะ2559ที่ผ่านมานะคะซึ่งนะคะท่านเอกวิทย์มีเพียรนะคะผู้ว่าราชการที่ท่านเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีมารับตำแหน่งใหม่นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ถือว่าเป็นพ่อเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราคือใครเนาะแต่ที่ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนะคะที่ดูแลของกระทรวงนะคะท่านนฤชา
0: ท่านนักวิชาโกษาสิริไล
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ไปเป็นอธิบดี
0: ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นท่านปิยะปิจนำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปิยะปิจนำท่านก็คือดำรงตำแหน่งนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นท่านเอกวิทย์นะครับเอกวิทย์มีเพียรซึ่งท่านดำรงตำแหน่งก่อนมาบุรีรัมย์ก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับจบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับประวัติการศึกษาและการอบรมท่านจบปริญญาตรีและปริญญาโทรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาบัณฑิตนะครับกรมการปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรอบรมสำคัญท่านผ่านการอบรมหลักสูตรในอำเภอรุ่นที่62นะครับนักปกครองระดับสูงนปส.รุ่น71วิทยาลัยการกองทัพการทัพบกนะครับวบส.รุ่น7และก็วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่66นะครับท่านเคยทำงานที่สำคัญก็คืออดีตนายอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอบ้านแพ้วนะครับก็เป็นมานะครับแล้วก็กรมการปกครองท่านเป็นผู้อำนวยกองวิชาการและแผนงานและผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยในกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อยู่ส่งเสริมการท้องถิ่นก็รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อมาก็เป็นปทุมธานีและสุดท้ายก็มาที่บุรีรัมย
1: ์ค่ะชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกภาคส่วนเลยนะคะเมื่อวานก็ได้ถือโอกาสนี้ไปต้อนรับท่านนะคะที่จวนผู้ว่านะ
0: ค
1: ะก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมากๆนะคะทุกส่วนราชการก่อนเดินทางมา
0: ในอำเภอทุกอำเภอนะครับผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่นะครับหลายอำเภอก็เข้าร่วมนะครับโดยท่านกำนันประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปร่วมแสดงความยินดีนะครับต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะว่าผู้ว่าราชการคนใหม่ชื่ออะไรก็ขออนุญาตอีกครั้งนึงนะครับท่านเอกวิทย์มีเพียรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวไม่นานก็จะได้พ พบปะกับท่านในเรื่องของการสื่อสารในรายการวิทยุนะครับในช่วงเช้านะครับ
1: ท่านมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคม2519นะคะและข่าวสารอีกในข้อที่8ในเรื่องที่8เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่พงษ์อนันต์สืบสิงห์นะคะเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันตรงนี้นะคะก
0: ็
1: แสดงความยินดีนะคะในความเสียสละในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในการสื่อสารนะคะให้กับประชาชนในทุกแง่มุมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการหรือในด้านการปกครองท้องที่นะคะโดยท่านเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็เป็นทั้งนักประชาสัมพันธ์ที่ดีนะคะดิฉันก็ถือโอกาสนี้แหละเรียนรู้ไปจากท่านไปเป็นไอดอลนะคะเป็นไอดอลของดิฉันค่ะ
0: ครับผมก็เราก็พยายามศึกษากันไปเพราะว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการดูแลหอกระจายข่าวนะครับเป็นการสื่อสารในเรื่องของรูปแบบออนไลน์นะครับเราก็ต้องดำเนินการไปควบคู่กันเป็นเครือข่ายคุณภาพของประชาสัมพันธ์
1: โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนะคะท่านก็เก่งเกี่ยวกับในยุคดิจิตอลทางโทรศัพท์นะคะก็ได้สื่อสารกันเร็วนะคะสื่อสารกันเร็วมาก
0: ครับก็ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับที่ส่งเสริมนะครับแล้วก็ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดน้องนิงนะครับน้ำมูลกมลที่สนับสนุนให้ได้เข้าสู่เวทีของประเทศนะครับก็เป็นการขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับในเรื่องของการรับรางวัลนะครับอันดับ3นะครับระดับประเทศมีทั้งหมด76จังหวัดก็เราต้องไปพรีเซนต์ตัวเองนะครับเต็มที่ก่อนที่จะได้มีการประกาศก็แต่ละคนแต่ละท่านก็มีบทบาทที่มีแต่คนเก่งๆนะอย่างที่1จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาเป็นทำงานในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์มา11ปีแล้วก็เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรเป็นนักจัดรายการนะครับก็โดดเด่นนะครับปีหน้าเดี๋ยวเราอาจจะมีดาวรุ่งคนใหม่ของสวทบุรีรัมย์ไปร่วมในเวทีนี้ก็ได้นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวดาวรุ่งคนใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไป
1: ค่ะ
0: ครับในเรื่องของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพอช่วงนี้เราก็เน้นเรื่องของอุทกภัยเป็นหลักนะครับในเรื่องของภัยน้ำท่วมนะครับโดยนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและความช่วยเหลือประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเรียกว่าประชุมชุมซูมนะซูมมิทติ้งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการประชุมในห้องประชุมบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการนี้นายพิสิทธิ์วงเจียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวนายรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดติดตามและเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มตอนนี้ก็จะเห็นนะที่จังหวัดน่านนะนะดินถล่มนะครับเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นในทุกพื้นที่นะครับก็ต้องคอยระมัดระวังในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและรับฟังความชี้แจงซึ่งนายศรีธรรมราชแก้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายอัครพันธ์ภูลสิริปลัดจังหวัดนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมนะครับที่สระกลางชั้น3นะครับเพื่อรับฟังการชี้แจงให้ความรู้นะครับในเรื่องของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนแล้วร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบซูมนะครับก็อันนี้ก็คือในเรื่องของภัยพิบัติประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบไม่ให้สามารถดำเนินชีวิตตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงนะครับผู้ที่ประสบภัยพักอาศัยจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทอันนี้ก็คือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของป้องกันภัยนะแต่ไม่เกี่ยวกับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็คือในเรื่องของส่วนราชการนะครับจะต้องดูแลเยียวยาให้กับแต่ละครัวเรือนด้วย
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็จะมีอยู่9อำเภอนะคะมี9อำเภอที่ได้รับรายงานข่าวสารมาแล้วก็คลี่คลายไปแล้ว8อำเภอยังมีอีก1อำเภอเนาะอำเภอชำนิที่ก็ยังประสบนะคะแล้วก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ดำเนินการรื้อฟูและรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปทั้ง9อำเภอแล้วก็ต้องเฝ้าระวังทั้ง23อำเภอเนาะเพราะว่าฝนตกในช่วงนี้บางทีก็จะตกหนักมาก็เราต้องระวังไม่ว่าจะเป็นดินโคลนถล่มหรือพื้นที่ที่น้ำหลากแรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรทั้งประเทศไทยนะคะช่วงนี้ก็จะเจอฝนตกหนักแล้วก็ที่สถานการณ์ที่ฟังเมื่อเช้าก็จะมีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ตอนนี้ก็กำลังตกหนักเลยเห็นว่าต้องระวังนะคะน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะ
0: ครับผมก็ในช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อเช้าก็มีหมอกหนาพอสมควร
1: ลมเย็นๆ
0: คร
1: ับ
0: ลมเย็นเข้ามาแล้วแต่ข้าวก็ยังไม่ออกรวงเลย
1: ค่ะสำคัญสุดก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศมีฝนตกหรือมีหน้าหนาวนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็คนใกล้ชิดผู้สูงอายุแล้วก็จะมีโรคติดต่อตามมาไม่ว่าจะเป็นในช่วงฝนช่วงอากาศหนาวนะคะ
0: แล้วก็ระวังในเรื่องของฝนด้วยนะ
1: ใช่อ
0: าจจะไปตากฝนเกินไปเพราะว่าตอนนี้ก็มีโรคที่มากับฝน
1: โควิดก็ยังไม่หาย
0: ครับมีโรคที่มากับฝนก็มีพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำขังท่วมขังในรอบครัวเรือนให้เลือดออกนะครับใครเลือดออกก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่กี่นาทีจะได้ให้ท่านผู้ฟังรับฟังเพลงที่ขอมาเนาะเหลือติดค้างอยู่นะครับของผู้ใหญ่สำเนียงนะครับก็ติดค้างอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ช่วงฟังช่วงท้ายรายการเดี๋ยวอังคารหน้าเรามาพบกันใหม่สำหรับรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นประจำวันคารซึ่งวันนี้ก็ผู้ดำเนินรายการทั้งสองนะผ
1: ู
0: ้ท่านสรัตนะครับสุริรัตน์วนลำหรือว่าสรัตชินจากสแกซัมนะครับก็ได้มาพบกับพี่น้องนะครับในรายการเรื่องเราจากกำนันผู้ใหญ่บ้านอังคารหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณช่างเต้วิริยการบรรจงเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านวิริยุทธ์น้อยพรมนะครับที่เอื้อเฟื้อช่วงรายการให้กับพวกเราได้ดำเนินรายการขอบคุณครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: ดาวนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ่มพรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
6: ห
5: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวได้ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
8: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราว่าน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
7: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตร รียมพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความ

0: ได
1: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วเช่นได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
2: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทางนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์ยังปกติ
3: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติท่านี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะโสธรลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
4: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
5: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัย

0: ทยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
2: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจ1ต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
3: นางสาวลลิตาเพลิดชื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอองเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจัดพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนโดยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่า าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม่น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
5: นายรัฐมนคานโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี
8: ้นางสาวสุธีธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการแจ้งเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20 นาฬิกาของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการ ปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
9: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
7: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี้
1: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
10: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
1: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
7: อีกสักครู่กับติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคต สำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4-1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่หัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3-1ทำให้ทัพอสูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือหนึ่งโลกจากรัสเซียไป2เซตรวด 7-5 และ 5-3 รีทายโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
13: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีน เกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
12: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
7: 12นาฬิกา43นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.thตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนท ทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวสุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตะสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยนะคะก็นำสาระน่ารู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยและวันนี้ก็เป็นประจำค่ะทุกวันอังคารก็จะเป็นวันที่มีการสัมภาษณ์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็คือคลินิกโรคจากการทำงานเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้ฉากหลังของเราซึ่งอยู่ในเพจ Facebook Live นะคะก็เป็นเขาใหญ่ค่ะเป็นธรรมชาติสวยๆที่นำมาฝากกันนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะที่มีนักท่องเที่ยวไปพักแรมแล้วก็เป็นที่ที่หลายหลายคนนะคะไปกางเต็นท์กันนะคะช่วงวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะคือวันนี้นะคะก็จะมีเปิดนะคะเปิดให้มีเป็นการปิดการท่องเที่ยวค่ะอยากจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีการปิดการท่องเที่ยวการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวแล้วก็จะแจ้งปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งเขาใหญ่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วงนี้มีฝนตกหนักชุกมากเลยก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะคะมีต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางดินสไลด์แล้วก็หินถล่มอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ดังนั้นก็เลยจะประกาศปิดนะคะการท่องเที่ยวและการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะก็บอกให้ดูแล้วก็ดูภาพสวยๆไปก่อนนะคะ
1: ครับสถานการณ์ก็รอให้คลี่คลายลงก่อนนะอดใจรอเพราะว่าช่วงฤดูน้ำหลากก็อาจจะต้องเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่แล้วครับ
1: นะรอให้ถึงสภาพที่เหมาะสมก็จะได้เปิดกลับมาอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือหมายเลขโทรศัพท์0860926527 0860926527ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: ทีมงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงคุณมงคลวิภาเทียมแสนประสานงานครับคุณแล้วก็นิวมีเดียนะฮะวันนี้ก็ดูแลเพจ Facebook Live ให้เราได้เห็นฉากหลังๆฉากหลังสวยๆแล้วก็โลโก้ข้างหน้านี้คือนะโลโก้ที่เราอยากจะโปรโมทว่าในอีก6วันข้างหน้า12นะฮะจัดยาวเรื่อยไปถึง18ตุลาคมก็จะเป็นช่วงของการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีบรรดาผู้กำหนดนโยบายระดับโลกรัฐมนตรีชื่อดังนะฮะผู้บริหารก็เดินทางมาประชุมที่เมืองไทยถึงหมื่นกว่าชีวิตนะพี่พั
0: ฒน์ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมกันเต็มที่นะคะสำหรับการประชุมแล้วก็วันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับฟังกันในช่วงเวลาประมาณ 13:35 นะคะแต่สำหรับในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการเป็นผู้ประกันตนนะคะจะต้องทราบเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เป็นเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานแล้วเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: โรคที่เกิดจากการทำงานนั้นก็มีหลากหลายมากมายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ผู้ประกันตนนั้นก็กังวลนะครับแต่สำนักงานประกันสังคมมีสวัสดิการให้เราในส่วนนี้สำหรับใครที่ต้องประสบกับโรคจากการทำงานวันนี้จะมาคุยกันกับคุณอาภรณ์อุปการรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับการให้บริการการขอรับคำปรึกษาการเข้ารับบริการสถานที่รวมถึงโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานนั่นเองสวัสดีคุณอาภรณ์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะ
0: และ
3: ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะพูดถึงโรคของคลินิกโรคจากการทำงานอยากให้เล่าถึงกองทุนเงินทดแทนกันก่อนค่ะสำนักงานประกันสังคมมีเรื่องของกองทุนเงินทดแทนดูแลเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าคลินิกโรคเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็จะขอเล่าถึงภูมิหลังของคลินิกโรคให้ฟังก่อนนะคะ
0: ค่ะ
3: ในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะก็คือหน่วยบริการทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อการตรวจวินิจฉัยนะคะการรักษาการฟื้นฟูผู้ป่วยที่จะป่วยหรือประสบอันตรายโดยตรงจากการทำงานนะคะซึ่งครอบคลุมถึงโรคที่เกิดจากสารเคมีทางกายภาพฝุ่นละอองหรือความเครียดเพื่อให้ลูกจ้างกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยนะคะในส่วนของความเป็นมานะคะก็สำนักงานประกันสังคมค่ะกระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งปัจจุบันสถาบันราชประชาสมาสัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักค่ะซึ่งทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ได้ตระหนักถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่ะซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของประเทศค่ะจึงได้จัดตั้งทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการศูนย์โรคจากการทำงานนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2548ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะดำเนินการมากว่า21ปีแล้วค่ะตามหลักวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อให้มีระบบการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้างการดูแลการรักษาหลังจากการเกิดโรคและก็อุบัติเหตุรวมถึงการพัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่ายตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานและการสร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ค่ะและประโยชน์ที่จะได้รับล่ะคะคลินิกนี้ให้ประโยชน์อย่างไรกับใครบ้างคะ
3: อ๋อค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวลูกจ้างตัวนายจ้างและกองทุนเงินทดแทนเองค่ะในส่วนของลูกจ้างนะคะลูกจ้างก็จะได้รับการตรวจรักษาการวินิจฉัยโรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกจากการทำงานได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานด้วยค่ะในส่วนของนายจ้างนะคะก็จะได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงานสามารถลดจำนวนการประสบอันตรายจากการทำงานได้ค่ะและในส่วนของกองทุนเงินทดแทนเองค่ะก็สามารถส่งตัวลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานจากสถานพยาบาลอื่นเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาต่อที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
0: ค่ะแล้วบทบาทของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมมีอะไรบ้างช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยค่ะ
3: ค่ะค่ะในส่วนของบทบาทของสำนักงานประกันสังคมนะคะต่อคลินิกโรคจากการทำงานค่ะแล้วก็จะมีคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนะคะหรือที่เรียกว่าบอร์ดกองทุนนะคะซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการของคลินิกโรคจากการทำงานให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันเลยนะคะโดยในปี2569ค่ะมีคลินิกโรคจากการทำงานจากโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยจำนวน6แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกจำนวน134แห่งรวมทั้งสิ้น140แห่งนะคะซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณไปกว่า27ล้าน9แสนบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานค่ะซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมรวมถึงการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงานซึ่งจะเป็นการตรวจติดตามทั่วประเทศทั้ง5ภาคค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะรวมถึงปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วคลินิกโรคจากการทำงานอยากจะทราบว่ามีบริการอะไรบ้างครับ
3: ค่ะในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะเขาก็จะให้บริการทั้งในเชิงรับและก็เชิงลุกนะคะอย่างเช่นการตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพการจัดบริการตรวจสุขภาพเรียกเข้าทำงานระหว่างการทำงานและการออกจากงานนะคะรวมถึงการประสานงานสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรบเงินทดแทนและพรบคุ้มครองแรงงานรวมถึงการเฝ้าระวังการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานและการให้คำปรึกษาและก็ส่งเสริมด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานพยาบาลไอ้พวกนักการตามกรอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะ
0: ค่ะแล้วตัวลูกจ้างเองเนี่ยจะทราบได้ยังไงคะว่าเป็นโรคจากการทำงานหรือเปล่าคะ
3: อ๋อค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะ ลูกจ้างจะทราบได้ยังไงคะก็ลูกจ้างก็ต้องไปขอรับคำปรึกษาที่คลินิกจากการทำงานนะคะโดยตัวลูกจ้างเองนะคะก็จะต้องอธิบายถึงลักษณะของการทำงานระยะเวลาการทำงานรวมถึงรายละเอียดของการทำงานนะ
0: คะ
3: ให้ชัดเจนมากที่สุดค่ะเพื่อการวินิจฉัยของคุณหมอที่ถูกต้องนะคะ
0: จะมีคุณหมอคอยวินิจฉัยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคุณหมอจะเป็นคุณหมอด้านอาชีวะเวชศาสตร์นะคะแล้วก็คุณพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลด้านอาชีวะอนามัยค่ะซึ่งเป็นด้านเฉพาะทางสำหรับโรคจากการทำงานโดยเฉพาะค่ะ
1: แล้วในปีนี้นะครับปี2569เนี่ยลูกจ้างสามารถเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะ

0: โดยลูกจ้างค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของปี69ได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่www นะคะ sso.go.th นะคะให้เข้าไปที่เมนูสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็เลือกกองทุนเงินทดแทนแล้วก็เลือกที่จะร่วมจากการทำงานค่ะก็จะปรากฏรายชื่อโรงพยาบาลทั้ง140แห่งนะคะทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะ
1: แล้วสามารถเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงานขั้นตอนต้องเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้ก็จะมี3กรณีนะคะก็คือกรณีแรกค่ะกรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานนะคะก็สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอย่างที่ได้เรียนแล้วเมื่อกี้นะคะโดยขอให้นายจ้างนะคะยื่นแบบการแจ้งประสบอันตรายตามแบบกท.16นะคะที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่ประจำทำงานเพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานหรือติดต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานได้โดยตรงค่ะกรณีที่2ค่ะในกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และสถานพยาบาลนั้นนะคะมีคลินิกโรคจากการทำงานด้วยก็สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรงค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ลูกจ้างติดต่อที่คลินิกประกันสังคมก่อนเพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้นนะคะโดยหากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยนะคะสงสัยว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานนะคะเขาก็จะส่งต่อลูกจ้างไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะส่วนกรณีที่3นะคะกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยที่ไม่ได้แจ้งการประสบอันตรายนะคะหากผลตรวจวินิจฉัยนะคะพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานก็ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตรายนะคะหรือว่าแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน15วันค่ะเพื่อให้โรงพยาบาลนะคะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยตรงค่ะแต่หากว่าผลตรวจนะคะลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงานค่ะลูกจ้างก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยนะคะเนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ก็มาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมมีนายจ้างและลูกจ้างอยู่จำนวนเยอะหรือเปล่าครับมีข้อมูลโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้
0: อ๋อค่ะข้อมูลในปัจจุบันนะคะนายจ้างในระบบประกันสังคมนะคะมีอยู่ทั้งสิ้น 490,000 กว่ารายนะคะกว่ารายนะคะแล้วก็จะมีลูกจ้างค่ะซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ค่ะอีกกว่า 12,300,000 กว่ารายนะคะในส่วนของข้อมูลโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือที่เกิดขึ้นตั้งแต่การทำงานนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ8โรคค่ะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะคะโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพค่ะอย่างเช่นโรคหูตึงจากเสียงโรคจากเศษอันตราไวโอเลตโรคจากความสั่นสะเทือนนะคะเป็นต้นค่ะหรือโรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพนะคะโรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานค่ะหรือว่าที่โรคในกลุ่มนิวโมโคนิโอซิสนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามของโรคปอดฝุ่นนั่นเองค่ะโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานนะคะเช่นโรคผิวหนังที่เกิดจากสารเคมีซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามาจากการทำงานโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดจากการทำงานนะคะรวมถึงโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอสหรือว่ามะเร็งใยหินนะคะในโรคอื่นๆที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือว่าเนื่องจากการทำงานค่ะ
2: ค่ะผู้ประกันตนที่จะไปใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงานเนี่ยจะต้องมาตรา33เท่านั้นที่มีนายจ้างเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าคลินิกโรคจากการทำงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของกองทุนเงินทดแทนใช่ไหมคะซึ่งเป็นกองทุนที่นายจ้างจ่ายขาเดียวค่ะเพราะนั้นผู้ที่รับบริการก็คือเป็นลูกจ้างเฉพาะมาตรา33เท่านั้นนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปอ่ะนะคะก็เขาต้องใช้สิทธิ์ของตนเองค่ะโดยต้องไปติดต่อที่แผนก OPD หรือว่าแผนกผู้ป่วยนอกกันนะคะ
2: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะสะสมโรคโดนตอนที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวแล้วเกิดสมมติว่าออกจากงานไปแล้วแล้วก็ไปเป็นมาตรา39อย่างเงี้ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะมาใช้บริการไหมคะ

0: อ๋อได้ค่ะเพราะว่าคนที่ออกจากงานแล้วก็สามารถพิสูจน์เรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องจากการทำงานได้เหมือนกันค่ะก็อยู่ในความคุ้มครองได้เหมือนกันค่ะถ้าพิสูจน์ได้ว่าโรคนั้นเกิดจากการทำงานจริงก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะออกจากงานแล้วค่ะ
1: ค่ะก็มีสิทธิ์ที่ไปปรึกษาได้ที่คลินิกโรคจากการ
0: ท
1: ำงาน
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: สำหรับช่องทางของการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ตอนนี้เราสามารถที่จะให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็ประกันสังคมมีการต่ออยู่ทั้งหมดอยู่9ช่องทางนะคะก็อย่างเช่นค่ะเบอร์ฮอตไลน์นะคะโทร1506กด1ซึ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชัน LINEYouTube IG Facebook TikTok X หรือว่า application SSO Card ค่ะสามารถติดต่อได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ดีมากแต่ว่าที่สะดวกสุดนะคะก็คือโทรศัพท์นี่แหละตลอด24ชั่วโมงสอบถามได้นะคะแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ถ้าจะดูรายละเอียดก็เปิดเว็บไซต์นะคะ www.sso.go.th นะคะค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณอภรได้ฝากถึงผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์ในที่จะไปใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงานรวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะคะช่วยฝากหน่อยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็สำนักงานประกันสังคมค่ะก็มีความห่วงใยต่อลูกจ้างทุกคนนะคะและมุ่งมั่นที่จะดูแลส่งเสริมป้องกันและสร้างความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพที่ดีสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนั้นดังนี้นะคะหากท่านมีอาการเจ็บป่วยค่ะหรือสงสัยว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะหรือสภาพของงานนะคะก็ไม่ควรมองข้ามหรือว่าปล่อยให้อาการเรื้อรังนะคะท่านสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายให้บริการทั่วประเทศถึง140แห่งนะคะและสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลนะคะสะดวกสุดอย่างที่ท่านพิจารณาเมื่อกี้คือสายด่วน1506นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วก็ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายอีกทีนึงค่ะไม่ทราบว่าคุณอภรมีข้อความข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดในวันอาทิตย์นี้ไหมคะ
0: เลือกตั้งบอร์ดในวันอาทิตย์นี้ใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ตอนนี้นะคะข้อมูลก็คือว่าก็ยังคงเลือกตั้งเหมือนเดิมค่ะณสถานที่เลือกตั้งเดิมที่ลูกจ้างได้ลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งณวันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะลูกจ้างนายจ้างที่ได้ลงทะเบียนการเลือกตั้งไว้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกคนที่ท่านรักเข้ามาเป็นผู้บริหารในบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมนะคะเพื่อที่จะได้มาดูแลสิทธิ์บริการของท่านในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ค่ะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนไปเลือกตั้ง
0: ค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งถึง4โมงนะคะขอโทษ
2: ครับผมขอบคุณครับคุณอภรครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ขอบคุณแล้วสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณอภรอุปการรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานกองทุนเงินทดแทนนะครับโรคจากการทำงานก็สมัยนี้สะดวกสบายนะครับในการที่จะเข้าไปใช้บริการและก็สามารถเข้าไปใช้บริการด้วยโรคหรือว่าสภาพการทำงานที่ครอบคลุมค่อนข้างหลากหลายเลยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งหลายกับที่เราจะเป็นกันนะครับในขณะที่ทำงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กังวลว่าหากเป็นโรคจากการทำงานจะมีใครมาดูแลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงเป็น sso.go.th เว็บไซต์หลักเลยของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็โทรสายด่วน1506กด1นะครับ1506กด1 24ชั่วโมงถามทุกคำถามที่ท่านต้องการรู้ครับ
1: ค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจต้องคอยติดตามกันนะคะแต่ว่ามาถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วภายในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดต ตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เตรียมอพยพพร้อมใช้ข้อมูลเดียวกันนะคะทั้งฝนทั้งน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลแจ้งเตือนช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดโดยสั่งการเร่งพร่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้ว่าพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังแล้วก็เครื่องจักรล่วงหน้าค่ะพร้อมทั้งฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดนะคะดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยแล้วก็พิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะทางด้านการเยียวยาทางปภ.ก็ได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วจะให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็กำชับว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนแล้วค่ะบอกว่ากรณีน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะมติคณะรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้ว่าจ่ายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็กรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ก็คือ 5,000 บาทค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตนะคะสำหรับเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมโดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดหลังวันที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่กลไกประกันภัยพิบัติโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีน้ำล้อมรอบ7วันรับ10,000 บาทค่ะแล้วก็คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ติดตามฝนและน้ำกลับภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดค่ะและย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานนั้นใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลก็เตรียมเครื่องจักรจุดอพยพแล้วก็ทรัพยากรไว้ล่วงหน้าโดยที่มีปภ.เป็นหน่วยประสานงานค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะ
2: ก็ต้องพร้อมทั้งประชาชนพี่น้องที่อาจจะอยู่บริเวณใกล้ลำน้ำใกล้ภูเขาที่สูงก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับขณะเดียวกันในส่วนของโรงงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะภาครัฐเองบางครั้งเนี่ยก็ต้องยื่นมือลงไปช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าตรงจุดไหนที่จะเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยจะเกิดความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวปรากฏว่ามีการเร่งไปสำรวจนะครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้แถลงล่าสุดว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งติดตามและประเมินผลสถานการณ์อุทกภัยที่จะมีต่อภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศตอนนี้ความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ผู้ประกอบการยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายนะครับจึงต้องเร่งให้โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำฐานข้อมูลกลางให้ถูกต้องครบถ้วนและลดปัญหาซ้ำซ้อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและโรงงานที่เดือดร้อนจริงโดยเร็วภาพรวมตอนนี้นะครับมีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือและได้รับผลกระทบเนี่ย55จังหวัดจำนวนทั้งหมด 4,523 รายนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรม316รายและ SME 4,113 รายรัฐวิสาหกิจชุมชน94รายมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทครับเบื้องต้นเนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าอาจจะมีโรงงานเสียหายถึง180แห่งเลยนะครับมูลค่าราวๆ 1,700 ถึง 1,800 ล้านบาทแต่ยังต้องสำรวจเพิ่มเติมสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่นับจำนวนผู้ได้รับผลกระทบนะครับแต่ต้องรู้ว่าใครเสียหายหนักที่สุดนะใครต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนและต้องการความช่วยเหลือรูปแบบใดเพื่อจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงไปช่วยได้ตรงจุดนะครับส่วนการช่วยเหลือด้านการเงินตอนนี้มีการประสานกับสถาบันการเงินกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและก็ให้เงินทุนนะครับกู้ยืมสำหรับที่จะเอาไปซ่อมแซมอาคารและเครื่องจักรนะครับล่าสุดธนาคารได้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วจำนวน313รายและมาตรการพักชำระหนี้สามารถดำเนินการได้เต็มวงเงินและนานสูงสุดถึง12เดือนแล้วครับแน่นอนครับในส่วนของความช่วยเหลือทางเทคนิคก็ต้องมีต่อกันมาหลังจากน้ำลดเยียวยานะครับจะซ่อมแซมได้อย่างไรกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและให้คำแนะนำหลังน้ำลดนะครับทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหม้อไอน้ำ และอุปกรณ์ทางเทคนิคทั้งหลายนะครับก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายนะครับและกระทรวงอุตสาหกรรมยังจะเตรียมหารือกับบริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆเพื่อหาแนวทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นเจ้าของรถยนต์แล้วได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้โดยจะหารือและขอความร่วมมือว่าจะมีการออกแบบโปรโมชั่นพิเศษหรือส่วนลดต่างๆเพื่อเป็นการลดภาระการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างไรหรือไม่เพราะว่ามีรถยนต์จำนวนมากเลยพี่พัฒน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุฝนแช่ที่กรุงเทพจมน้ำนะฮะไม่สามารถที่จะไปจอดที่ไหนได้บางคนก็จอดที่บ้านแหละแต่น้ำก็ท่วมที่บ้านเลยก็เสียหายกันไปเยอะและซ่อมแซมทีนี้ก็ใช้เงินเยอะทางในส่วนของทางการเองก็ไม่รีรอนะครับที่จะออกแบบมาตรการว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตรงนี้อย่างไร
1: อืมค่ะมาทางด้านกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะก็เตรียมพร้อมในการย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะได้สั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทางภาคใต้ด้วยนะคะเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนแล้วก็ทรัพยากรอย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้ทราบในประเด็นเรื่องของสถานพยาบาลการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ขออภัยครับเดี๋ยวตอนนี้มีมติครม.ที่จะได้มีการแถลงกันนะครับขออนุญาตเข้าไปฟังแถลงมติครม.กันในช่วงเวลานี้กันครับ
1: เชิญค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
4: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมงานดำเนินการแถลงผลการประชุมพร้อมแล้วในขณะนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: เรียนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนครับรายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในประจำวันที่6ตุลาคม2569ครับมีหลายเรื่องนะครับเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับโดยเรื่องสำคัญในช่วงเริ่มต้นนะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องของการสถานการณ์นะครับอุทกภัยติดตามเรื่องของการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ติดตามกระทรวงต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของตั้งแต่การช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การเตรียมการในการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่การดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกันในทุกกระทรวงนะครับที่ทำงานนะครับในการนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับและในที่ประชุมในวันนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงว่ามีจดหมายนะครับจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับว่ามีการคาดหวังนะครับว่าจะได้ลงนามนะครับลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องของสัญญา เกี่ยวกับภาษีนะครับในเร็ววันนี้แล้วก็อยากจะให้มีการทำดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วมีข้อตกลงสามารถลงนามได้นะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทำในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาเยือนเอเชียนะครับ ก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีนะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้สถานการณ์คือเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของเกี่ยวกับงบประมาณเช่นเดียวกันครับในวันนี้เนี่ยสำนักงบประมาณก็ได้เสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ออกมาแล้วนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐนะครับก็คือว่าในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ใช้ชื่อว่า pre-budget consultation นะครับก็คือเป็นการขั้นตอนในการหารือก่อนการจัดทำงบประมาณเป็นการเปิดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะครับร่วมกำหนดทิศทางงบประมาณมีทั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงนะครับมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยนะครับมีนักวิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่มีการเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของระบบงบประมาณของประเทศไทยที่ในการจัดทำในจุดเริ่มต้นเนี่ยมีทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นจากเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการดำเนินการทำงบประมาณขึ้นทำคำขอขึ้นมาของหน่วยงานเองนะครับและจากปฏิทินดังกล่าวนะครับในปีนี้ก็มีการเพิ่มระยะเวลานะครับให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีเวลาในการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณมากขึ้นนะครับขยายจากเดิมเนี่ยตอนนี้เพิ่มไปถึงประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับก็ทำให้การจัดการเรื่องของงบประมาณคำของงบประมาณเนี่ยมีการลงรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลที่มากขึ้นในการตัดสินใจนะครับรวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงหน่วยงานต่างๆให้ไม่มีความซ้ำซ้อนได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นการดำเนินการแก้ไขเรื่องของวิธีการจัดทำงบประมาณแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยการจัดทำงบประมาณปี2571นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะลักษณะเป็น zero base budgeting คือเริ่มต้นจากฐานศูนย์ไม่ต้องใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาเป็นตัวคิดแต่ใช้สิ่งที่เราจะทำต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นฐานคิดแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนมาส่วนเกี่ยวข้องนะครับตรงจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงบประมาณแล้วก็จะเป็นงบประมาณที่มีการเปิดเผยรวมถึงรายได้รายจ่ายทุกส่วนของภาครัฐเนี่ยก็จะได้รับการเปิดเผยและประชาชนมีส่วนร่วมทุกในทุกขั้นตอนครับนี่คือมติครม.ที่สำคัญเบื้องต้นในการประชุมวันนี้นะครับในรายละเอียดต่อไปนะครับก็เป็นรองโฆษกรัฐดานะครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของมติครม.อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะในวันนี้มติครม.ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยกันค่ะโดยเริ่มจากที่ประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกหรือ Global Trust Survey ค่ะของ OECD เพื่อสำรวจว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐมากน้อยแค่ไหนรวมถึงภาครัฐจะต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้างนะคะแบบสำรวจครอบคลุม6เรื่องสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรัฐความโปร่งใสความเป็นธรรมคุณภาพบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาท OECD จะเริ่มสำรวจในปี2570ค่ะและจะเริ่มรายงานผลในเดือนมิถุนายน2571และไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนะคะครม.วันนี้เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้โดยเปิดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศสามารถนำค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้2เท่าตั้งแต่วันที่ครม.เห็นชอบไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570คาดว่าจะมีผู้ประกอบการใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 3,800 คนนะคะโดยมาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการจัดงานและกิจกรรมไมซ์หรือเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารขนส่งการท่องเที่ยวพร้อมผลักดันประเทศไทยไปสู่จุดหมายการจัดงานระดับประเทศนะคะรวมถึงคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 10-15% ต่อปีค่ะประเด็นถัดไปนะคะจะเป็นมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะครม.มีมติแต่งตั้ง หลายตำแหน่งด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มจากการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น1รายค่ะได้แก่นางนันทิรัตน์แก้วพระใดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะโดย3รายจะเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายน้องเจริญนาคดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางสาวประณีออนเตียวตรานนท์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางพลินีเตชมวลวัยวิทย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณค่ะอีก3รายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายพาดลถาวรกริตรัตน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและนายณัฐก่งเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะทั้งสิ้น1รายได้แก่นายภาสกรชัยรัตน์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยในส่วนอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจในครม.อีกมากมายนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
7: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อกำหนดให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวการดำเนินการครั้งนี้นะคะจะทำให้สภาการสาธารณสุขชุมชนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยมีหลักสำคัญคือหากเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จะได้รับความเจ้าหน้าที่จะได้รับจะไม่ได้รับผิดทางส่วนตัวโดยตรงค่ะโดยผู้เสียหายสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเว้นแต่การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการกำหนดตามกฎหมายนี้แล้ว71แห่งการเสนอครั้งนี้เป็นหน่วยงานลำดับที่72ค่ะและเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจำนวน8แห่งตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.เสนอครอบคลุมพื้นที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์การสุขภาพอาหารพลังงานและโลจิสติกส์ค่ะการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งในต่างประเทศเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ตลอดจนยกระดับศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลาในพื้นที่ที่กำหนดออกไปเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86ค่ะพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกาศและคำสั่งต่างๆที่ออกตามสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดขอบคุณค่ะ
5: ครับมีคำถามหรือประเด็นไหนที่อยากจะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการประชุมโดยเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ท่านได้แก่นางสาวลาธิดาเพลิดวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้แถลงผลการประชุมประจำวันที่6ตุลาคม2569เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มต้นในการแถลงผลการประชุมในวันนี้นะคะสาระสำคัญคือข้อสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดนะคะ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมบก.ปพช.ในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคือเป็นห่วงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนได้ให้ข้อสั่งการไว้ในที่ประชุมถึงการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยให้วางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้ในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อยู่และมีความต้องการทรัพยากรโดยทันทีนะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมและให้จัดกำลังเข้าล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนและวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการโดยเร็วและจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่และดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมด้วยสำหรับฤดูฝนหรือช่วงที่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำทุกปีให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมเฝ้าระวังการใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดและก็มีการพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับพื้นที่ทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมถึงการเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่มีสิทธิ์และเข้าข่ายได้รับช่วยเหลือให้ปภ.ประสานธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะโดยยึดหลัก first come first serve นะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการรายงานโดยสำนักงบประมาณที่ล่าสุดได้มีการเสนอปฏิทินงบประมาณเพื่อให้เป็นลักษณะของรูปแบบใหม่ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็ได้พูดคุยและแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะสามารถติดตามได้จากคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะ
8: ขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านซึ่งประกอบไปด้วยคุณลลิดาเพลิดวัฒนาและคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นั้นมาเริ่มที่คุณลลิดาเพลิดวัฒนาครับมติครม.ได้เห็นชอบการสำรวจความเชื่อมั่นภาครัฐนะครับในการครอบคลุม6ประเด็นด้วยกันเพื่อสำรวจให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญในภาครัฐที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้โดยภาคเอกชนสามารถนำค่าเช่าพื้นที่ในการออกร้านหรือการจัดกิจกรรมต่างๆมาสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกต่อไปในอนาคตด้วยนะครับส่วนถัดมาครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็มีมติที่น่าสนใจก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ร่างพระราชกฤษฎีกานะครับเกี่ยวข้องกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นไม่ต้องนะครับได้รับการฟ้องร้องหรือได้รับการคุ้มครองจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ด้วยโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับสามารถฟ้องร้องหน่วยงานในสังกัดของภาครัฐที่มีการกระทำความผิดซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่อย่างใดนอกจากนั้นแล้วยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับมติการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งนะครับในภาคตะวันออกนะครับจะรวมถึงภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการลงทุนนะครับจากการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นมีการหมุนเวียนแล้วก็ส่งเสริมให้เศรษฐกิจนั้นมีการพัฒนาในชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจครับก็มีการประกาศขยายนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคมปี2570ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่86แล้วครับ และที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณณรนาถแข็งขันและผมธราวุฒิวิชัยดิตต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตประจำวันแชทบอท AI หรือโปรแกรมพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทในโลกของเด็กและเยาวชนมากขึ้นทุกขณะด้วยรูปแบบการสนทนาที่ง่ายดายไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความหรือพูดคุยก็สามารถโต้ตอบได้เสมือนกำลังพูดคุยกับเพื่อนที่รู้ใจจากผลสำรวจในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 9-17 ปีพบว่า2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างใช้แชทบอทเป็นประจำบางคนถึงกับรู้สึกว่าแชทบอท AI คือเพื่อนสนิทที่คอยร

ได้ว่ายังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่บางครั้งแชท AI อาจให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือโน้มน้าวไปในทางที่เป็นอันตรายทั้งเรื่องสุขภาพความคิดหรือพฤติกรรมจนบางคนเกิดอาการเสพติดหรือรู้สึกซึมเศร้าเมื่อต้องห่างจากแชทบอท AI ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันบุริมปราศภาภาครายงาน
1: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า นายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,534 ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15:00 น.ค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็น

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกระ

0: ขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแ
1: กไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
0: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
0: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
4: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
5: ไฟฟ้าถ้าไม่ใช้อย่าเปิดทิ้งไว้ให้สิ้นเปลืองเศรษฐกิจรุ่งเรืองเพราะพลเมืองร่วมใจประหยัดพลังงานท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกสวทบุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีเป็นรายการบุรีรัมย์เซาแอง16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังเช็คอินทินอีสานใต้สวทอุบลราชธานี16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นตีของร้องข่าวอัยการแผ่นดินและสภายามเย็น19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีเวลารายการแวดวงกีฬา20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงรายการศาลาวรรณกรรม21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสีสันวรรณกรรม22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการเพื่อนฝัน23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาขณะนี้14 นาฬิกา 17 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะรวดีหงสากุลรับหน้าที่เหมือนกันในช่วงนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบข้อสั่งการนะคะในเรื่องของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำนะคะกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำนะคะเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกคนละฝั่งซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีการมอบหมายนะเรื่องของข้อสั่งการนะคะในที่ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเน้นย้ำค่ะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะแหล่งน้ำแล้วก็ลำน้ำที่มีประมาณน้ำเต็มหรือว่าใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะแล้วก็กำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำค่ะเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานแล้วก็ท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็ทางรอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังของคนละฝั่งหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอนะคะให้จังหวัดระดมเครื่องจักรจากภาคเอกชนค่ะในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์นะคะเน้นย้ำนะคะให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดค่ะเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่นะคะแล้วก็กำชับให้เตรียมความพร้อมค่ะรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีผู้นำประเทศแล้วก็คณะเนี่ยเดินทางมาร่วมประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะโดยขอให้ทุกหน่วยงานค่ะอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทางพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวสารจากท่านรองนายกเอกนิติกันบ้างที่ท่านก็สั่งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ค่ะในช่วงของวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้นะคะชูวันดาต้าเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอตำบลดันภาคกลางสู่ต้นแบบโมเดลบริหารจัดการน้ำค่ะโดยวันที่5ตุลาคม2569นะคะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางค่ะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะครั้งที่5ถ้า2569ที่ห้องประชุม301ชั้น3ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีนายณภินทร ศรีสันพางและนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคุณผู้ฟังเพื่อติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า7-10 วันประเมินพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งท่านรองนายกอินทิติก็เปิดเผยนะว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อประเมินปริมาณฝนน้ำท่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนและลำน้ำค่ะรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบเพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนแล้วก็การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบค่ะคุณผู้ฟังที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็การคาดสภาพอากาศที่จะส่งผลกระทบนะคะต่อพื้นที่จังหวัดภาคกลางซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบนะคะว่าวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักที่สุดในระลอกนี้นะคะโดยบางพื้นที่เนี่ยอาจมีฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกและแนวเทือกเขานะคะก่อนที่ปริมาณฝนจะลดลงในช่วงของวันที่ 6-8 ตุลาคมนะคะขณะที่ในช่วงวันที่10-12ตุลาคมจะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาอีกครั้งคุณผู้ฟังโดยเฉพาะวันที่10-11ตุลาคมนะคะต้องติดตามนะคะในเรื่องของพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีได้ติดตามสถานการณ์เขื่อนแก่งกระจานซึ่งมีปริมาณน้ำเกินความจุแล้วก็ยังมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีที่ฝนตกหนักในช่วงวันที่11-13ตุลาคมนะคะในขณะที่เขื่อนปราณบุรีเร่งระบายน้ำเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่อาจเข้ามาเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในระยะนี้นะคะได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรและนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีนะคะที่มีโอกาสเกิดฝนสะสมบริเวณแนวเทือกเขาค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจังหวัดสมุทรสงครามนะคะยังคงติดตามฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10-12ตุลาคมอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรองนายกอินทิยังบอกนะคะว่าในเรื่องของการจัดการน้ำจำเป็นต้องมองสถานการณ์ล่วงหน้าและทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรงกันค่ะปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือการทำงานในลักษณะต่างคนต่างทำจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลพยากรณ์ปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในเขื่อนการระบายน้ำและก็สถานการณ์จริงในพื้นที่นะคะให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเชื่อมข้อมูลนะคะและทำงานไปในทิศทางเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็มองสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดนั้นก็สามารถที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันเวลาค่ะซึ่งท่านรองนายกอิทธิก็ได้ย้ำเลยนะคะในเรื่องนี้รับฟังแล้วก็ได้มีการกำชับอีกนะคะในเรื่องที่ให้ทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำบริการข้อมูลด้านการพยากรณ์ปริมาณฝนน้ำท่าและสถานการณ์น้ำของแต่ละลุ่มน้ำนะคะให้เป็นข้อมูลเชื่อมโยงกันค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะให้บริการในเรื่องของข้อมูลน้ำเข้าน้ำออกการระบายน้ำและผลกระทบพร้อมระบุจุดและพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้จังหวัดนำข้อมูลไปกำหนดพื้นที่เสี่ยงในระดับอำเภอและตำบลค่ะพร้อมเตรียมเครื่องจักรสาธารณภัยนะคะจุดอพยพและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะรวมถึงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ตรงกับพื้นที่และทันต่อสถานการณ์นะคะโดยมีการมอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะบริหารจัดการในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือว่าโมเดลทั้งด้านของการบริหารข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมในพื้นที่นะคะเพื่อนำข้อมูลจากส่วนกลางส่งต่อไปยังจังหวัดใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยมอบหมายให้ทางปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานงานคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยหรือปภ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะประสานและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสับสนจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงวางแผนเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันเวลาค่ะนำไปสู่ในเรื่องการยกระดับการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นระบบแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในพื้นที่อื่นๆต่อไปได้ค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการเฮือได้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันกับทางกรมการค้าภายในกันบ้างนะคะบอกว่าเร่งนะคะเติมผักเข้าตลาดรับฝนน้ำท่วมราคาหลายรายการเริ่มลดนะคะรับเทศกาลกินเจอิ่มบุญอิ่มคุ้มคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอียบอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะถึงสถานการณ์ผักสดในขณะนี้ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่เพาะปลูกคุณผู้ฟังก็จะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบนะคะทำให้ในเรื่องของปริมาณผักเข้าสู่ตลาดนั้นลดลงส่งขณะที่พื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ว่ามีฝนตกต่อเนื่องก็จะได้ผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดในเรื่องของความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนนะคะโดยเฉพาะผักใบนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องการขนส่งที่ต้องใช้เวลานานขึ้นยังส่งผลต่อคุณภาพสินค้าแล้วก็เป็นปัจจัยให้กับราคาผักนะบางรายการปรับตัวสูงขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเพื่อบรรเทาผลกระทบนี้นะคะทางกรมการค้าภายในจึงได้มีการเร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผักค่ะโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองแล้วก็ตลาดล้านเมืองค่ะเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและช่วยให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาที่ตลาดสี่มุมเมืองคุณผู้ฟังซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่เลยนะคะพบเลยว่าราคาขายส่งผักบางรายการเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากที่เคยปรับสูงขึ้นนะคะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปลีเขียวค่ะจากราคาสูงสุดอยู่ที่12บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันบอกว่าอยู่ที่8บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวจาก70กิโลกรัมเหลือจาก70บาทต่อกิโลกรัมนะคะเหลือ42บาทต่อกิโลกรัมนะแล้วก็พริกจินดาแดงจาก50บาทต่อกิโลกรัมเหลือ40บาทต่อกิโลกรัมค่ะผักกาดขาวลุ่ยนะคะจาก18บาทต่อกิโลกรัมนะเหลือ17บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็โหระพาจาก170บาทต่อกิโลกรัมเหลือ150บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็สะท้อนแล้วค่ะว่าในเรื่องของปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดเริ่มมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้สถานการณ์ราคาเนี่ยมันผ่อนคลายลงค่ะคุณผู้ฟังส่วนราคาผักบางรายการโดยเฉพาะกลุ่มผักใบแล้วก็ลำต้นอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมแล้วก็ใบกระเพราแม้ว่าราคาจะเริ่มปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดนะคะโดยต้นหอมบอกว่าจากกิโลกรัมหนึ่งนะคะ1กิโลกรัมเนี่ยจะตกอยู่ที่150บาทตอนนี้บอกว่าเหลือ130บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนผักกับใบกระเพรานะคะจาก150บาทต่อกิโลกรัมเหลือ120บาทต่อกิโลกรัมค่ะแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์นะคุณผู้ฟังอย่างใกล้ชิดขณะที่ผักบุ้งจีนอยู่ที่100บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ผักบุ้งไทยอยู่ที่32บาทต่อกิโลกรัมนะโดยเริ่มส่งตัวในช่วงวันที่3ถึง4ตุลาคมส่วนในเรื่องของผักกาดขาวลุยจีนเนี่ยส่งตัวนะคะที่13บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นคุณผู้ฟังล่าสุดนะอยู่ที่140บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะในแหล่งผลิตหลักก็ทำให้ในเรื่องของผลผลิตออกสู่ตลาดนั้นลดลงค่ะในส่วนของการกระจายผลผลิตในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะทางกรมการค้าภายในได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะหากพบจุดใดมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคต่อการนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดจะประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคชนที่มีความพร้อมเข้าไปช่วยแก้ไขค่ะเพื่อให้ผักสามารถขนส่งและกระจายเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเข้าสู่เทศกาลกินเจนะคะซึ่งความต้องการในเรื่องของผักก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณ
ผู้ฟังด้วยเหตุนี้ค่ะท่านสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีงานสั่งการให้ทางกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาค่ะโดยกรมจะเพิ่มนะคะการเชื่อมโยงผักเข้าสู่ระบบตลาดให้เพียงพอกับความต้องการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมนะคะเอาป้องกันการเฉลยโอกาสปรับขึ้นราคาและตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องชั่งนะคะเพื่อป้องกันการเอาเปรียบด้านน้ำหนักคุณฟังพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยังบอกเพิ่มเติมนะในเรื่องของเทศกาลกินเจนะปี2569นะคะกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมค่ะไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะพัฒนาคิดนะคะอิ่มบุญอิ่มคุ้มโดยร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตแล้วก็ร้านอาหารจัดจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดนะคะพร้อมจัดโปรโมชั่นค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า 50% นะคะรวมถึงอาหารเจพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์อาหารเจรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารเจได้หลากหลายค่ะในราคาที่เหมาะสมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการกินเจของคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะคะทางกรมการค้าภายในยังคงติดตามสถานการณ์ผักอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านปริมาณราคาและกระจายผักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลกินเจและพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างน้ำท่วมค่ะพร้อมประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีผักและสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและกระจายถึงพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนและปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะคะสำหรับกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือว่าแสดงหรือว่าราคาจำหน่ายขายปลีกสินค้าและค่าบริการคุณผู้ฟังบอกว่ามีโทษปรับนะไม่เกิน100,000ไม่เกิน10,000 บาทและนี่บอกว่าตามมาตรา28ค่ะแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542นะคะซึ่งกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะตามมาตรา20ตามมาตรา29หากประชาชนพบการขายสินค้าหรือการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้เลยนะคะสายด่วนกรมค้าภายในค่ะ1569ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อกระทางกรมอนามัยนะคะก็ย้ำนมแม่เป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทารกเด็กเล็กนะคะหากจำเป็นต้องใช้นมผงต้องชงสะอาดคุณผู้ฟังหากบริจาคควรผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนะคะไม่บริจาคเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะคะอธิบดีกรมอนามัยก็บอกนะในเรื่องของช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้ประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าซื้ออาหารนะคะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีทารกแล้วก็เด็กเล็กนะคะกรมอนามัยขอเน้นย้ำค่ะว่านมแม่เป็นอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทารกที่สุดนะคะโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำนมแม่พร้อมใช้ไม่ต้องใช้น้ำหรือว่าอุปกรณ์ในการเตรียมคุณผู้ฟังมีสารอาหารระบบคุ้มกันที่ช่วยปกป้องทารกจากการเจ็บป่วยนะคะหากแม่ยังสามารถให้นมแม่ได้ควรให้ลูกนะกินนมแม่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยแม่ควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะคะดูแลสุขอนามัยโดยรวมก่อนให้นมค่ะคุณผู้ฟังในส่วนพักพิงควรจัดให้แม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการให้นมนะคะรวมทั้งสนับสนุนให้แม่ได้รับอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอหากแม่มีปัญหาน้ำนมน้อยเนี่ยควรปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขค่ะไม่ควรรีบเปลี่ยนไปใช้ในเรื่องของนม
ผสมโดยไม่มีความจำเป็นนะคะคุณผู้ฟังหากมีความจำเป็นต้องใช้นมผสมนะคะควรเลือกนมผงสำหรับทารกที่เหมาะสมกับช่วงวัยอ่านฉลากค่ะและวันหมดอายุทุกครั้งนะคะใช้น้ำสะอาดและภาชนะที่สะอาดนะคะรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำในการชงอย่างเคร่งครัดไม่ควรนำผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ทดแทนนมสำหรับทารกไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานครีมเทียมเครื่องดื่มจากพืชหรือนมกล่อง UST ค่ะเพราะไม่เหมาะใช้ทดแทนอาหารสำหรับทารกนะคะแล้วก็อาจส่งผลกระทบค่ะต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็กนะคะสำหรับทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ควรได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลค่ะโดยบุคลากรสาธารณสุขนะคะเพื่อเลือกวิธีการให้อาหารที่เหมาะสมกับอายุภาวะสุขภาพแล้วก็ความจำเป็นของเด็กนะคะสำหรับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆนะคะที่ต้องการส่งความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่มีทารกแล้วก็เด็กเล็กด้วยการบริจาคนมผงค่ะแนะเลยว่าไม่ควรแจกจ่ายโดยตรงแก่ประชาชนทั่วไปคุณผู้ฟังเนื่องจากความต้องการของเด็กแต่ละรายนะคะแตกต่างกันนะคะแล้วก็การใช้นมผงในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะนะคะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยของทารกได้ค่ะคุณผู้ฟังจึงควรประสานผ่านหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อให้สามารถประเมินความจำเป็นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะตรวจสอบคุณภาพแล้วก็วันหมดอายุแล้วก็ไม่ควรบริจาคหรือว่าแจกจ่ายนมผงเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือการส่งเสริมการขายค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนเคลื่อนมาได้กับ FM 101.5 มีการให้ติดตามทาง Facebook สท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะโรดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารกันต่อในเรื่องการเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุรัฐบาลนะคะเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะรับมือภัยออนไลน์เปิดทัฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุนะคะวันที่5ตุลาคม2565ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าค่ะมาตรการดูแลนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยจากโรคออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์และการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในกลุ่มต่างๆค่ะคุณผู้ฟังจะได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายนะคะรวมถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเพื่อเป็นกลไกกลางในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญนะคะได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาค่ะคุณผู้ฟังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะคะว่าในส่วนของการรับแจ้งเหตุก็จะศึกษาธิการเตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้เลยค่ะแบบเรียลไทม์นะคะผ่านแอปพลิเคชัน LINEทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงค่ะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะคะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เด็กต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี AI ซึ่งก็มีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนค่ะจึงเตรียมผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้มีกลไกในเรื่องการเอาผิดกับภัยออนไลน์ที่กระทำต่อเด็กนะคะรวมถึงจัดทำกรอบการใช้ AI ในระดับสากลกำหนดแนวทางเรื่องซีนไทม์ที่เหมาะสมกับเด็กนะคะแล้วก็เตรียมหารือร่วมกันกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาในเรื่องการกลั่นแกล้งทางออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่ยิงนะคะสำหรับการคุ้มครองสิทธิ์ของนักเรียนย้ำเลยค่ะว่าห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อนำความคิดเห็นนี้ไปประกอบการกำหนดหรือว่าปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับทรงผมให้เหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังโดยคำนึงถึงสิทธิ์และเสียงของเด็กควบคู่กับการดูแลระเบียบของสถานศึกษานะคะร้อยเอกหญิงพดารัตน์ท่านก็บอกเลยว่าแนวทางการทำงานของรัฐบาลก็คือการดูแลเด็กให้ครอบคลุมตั้งแต่ความปลอดภัยในสถานศึกษาการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็การรับมือกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีไปจนถึงการทำให้เด็กทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาได้นะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามความคืบหน้าและผลักดันมาตรการต่างๆให้เกิดผลในทางปัจจุบันนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมต่ออากาศบริบทของสังคมในปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อกับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์กันบ้างนะคะที่ได้มีการถกธนาคารโลกหนุนปัจจุบันแรงงานไทยสู่เศรษฐกิจงานดีเดินหน้าสร้างฐานข้อมูลแห่งชาติเสริมความยั่งยืนประกันสังคมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือร่วมกันกับทางมิสเตอร์สตีเฟนเอ็นดีกับว่าผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาและคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดแรงงานไทยให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปค่ะโดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนายกฤตติกรวงสว่างพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะนายกฤษดาตันเทิดทิศที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะนางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมหารือคุณฟังสำหรับในเรื่องของการหารือครอบคลุม5ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ข้อแรกนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจงานดีและการยกระดับทักษะแรงงานโดยกระทรวงแรงงานมุ่งเปลี่ยนผ่านประเทศจากอุตสาหกรรมพึ่งพาแรงงานราคาถูกไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่ยานยนต์สมัยใหม่ระบบอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังพันนโยบายเรียนได้งบจบได้งานนะคะร่วมกับทางภาคเอกชนและหน่วยงานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบวน.ค่ะโดยขอความร่วมมือจากธนาคารโลกในการประเมินผลและร่วมออกแบบโครงการนำร่องค่ะ2ก็คือในเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถด้านข้อมูลนะคะการเตรียมจัดตั้งฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติภายในปี2570เพื่อรองรับระบบจับคู่งานอัจฉริยะพร้อมขอรับการสนับสนุนจากธนาคารโลกในการพัฒนาเครื่องมือเตือนภัยตลาดแรงงานแล้วก็ยกระดับศักยภาพบุคลากรในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกค่ะคุณผู้ฟัง3ในเรื่องการปฏิรูปนะคะการลงทุนกองทุนประกันสังคมเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงกรณีภาวะกองทุนมีความเสี่ยงที่จะหมดลงในช่วงปี2594ถึง2601นะคะจากผลกระทบของสังคมสูงวัยนะคะก็ทรวงแรงงานเนี่ยจึงรับฟังข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกด้านการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนธรรมาภิบาลการลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนค่ะ 4. การจัดทำไทย Global Label Opportunity Map นะคะโดยขอความร่วมมือจากธนาคารโลกในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลความต้องการแรงงานในตลาดโลกค่ะเพื่อวางแผนส่งออกแรงงานทักษะสูงอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็พัฒนาการฝึกอบรมนะคะตามมาตรฐานสากลค่ะคุณผู้ฟัง5ก็คือในเรื่องของโครงการ Thailand Zero Dropout ในมิติแรงงานนะคะโดยดำเนินการช่วยเหลือผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งกลุ่มผู้ใหญ่ผ่านการยกระดับทักษะนะคะแล้วก็กลุ่มเยาวชนอายุ15ถึง17ปีผ่านการสร้าง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
8: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
9: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดส่วนบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดคลาสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมค่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462 5989และ091853 8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: Evelyn
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์เจ้าแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา15:30 ถึง16:00 น.นะคะวันนี้เจอกันวันอะไรเอ่ยวันอังคารเนาะวันอังคารที่6ตุลาคมค่ะเมื่อวานนี้ติดภารกิจนะคะไปประชุมเนาะข้างนอกนะคะกับท่านผอ.นะคะก็ไปดูเรื่องของน้ำท่วมนะคะคุณผู้ฟังไปประชุมเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็เลยไม่ได้มาเจอกันเนาะพี่ตินก็เกษียณไปแล้วไม่มีใครมาจัดรายการแทนเลยนะคะบางทีงานด่วนๆนะคะงานไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าก็อาจจะไม่ได้อัดเทปหรือว่าไม่ได้แจ้งกันไว้เนาะคุณผู้ฟังต้องขออภัยวันนี้อยู่นะคะก็เจอกันเช่นเคยนะคะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยทักทายทาง Facebook Live ด้วยนะคะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างเราฟังอยู่พื้นที่ไหนอากาศบ่ายวันนี้เป็นยังไงนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วงบ่ายวันนี้ทักทายไปยังป้าวันเทาสำราญใจด้วยนะจ๊ะป้าวันเทาสวัสดียามบ่ายนะคะที่ชุมชนโคกระเวียงเนี่ยแดดอ่อนๆเย็นสบายดีเนาะวันนี้ป้าวันเทาขอฟังเพลงคนเอ๋ยของดุยเชียงรำใช่ไหมอ่ะดูให้เนาะป้าวันเทาเนาะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะติดตามรับฟังกันอยู่เป็นประจำเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีงานท่องเที่ยวกันอยู่ตลอดทั้งปีแหละคุณผู้ฟังเพราะว่าในโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยว365วันเขาอยากจะทำให้บุรีรัมย์เราเป็นเมืองที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยก็มี2-3 เรื่องเนาะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับท่านใดที่แนะนำงานเพลงก็ติดจัดให้เนาะเดี๋ยวพูดคุยข่าวสารไปด้วยนะคะรับฟังไปด้วยแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยนะคะพูดข่าวสารไปด้วยกันแล้วกันนะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวหน่อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวจบรายการเนี่ยไปกันเลยนะคุณผู้ฟังนะจบรายการบุรีรัมย์เจ้าแองเนี่ยคุณผู้ฟังไปกันได้เลยค่ะไปที่ไหนไปที่อุทยานแห่งชาติพนมรุ้งค่ะคุณผู้ฟังเรียกไงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะหรือว่าพนมรุ้งบ้านเรานี่แหละอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งรอบนี้นะคะเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วค่ะเชิญชวนไปชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกสาดส่องตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งสุดท้ายของปีระหว่างวันที่5-7ตุลาคม2569วันนี้เนี่ยวันที่2นะคะคุณผู้ฟังของการเกิดปรากฏการณ์ฉะนั้นเนี่ยจบรายการเดินทางกันไปได้เลยที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าปราสาทพนมรุ้งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงเวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะไปชมกันได้ที่บริเวณลานหน้าปราสาททิศตะวันออกนะคะพระอาทิตย์เนี่ยจะตกช่วงเวลาประมาณ 17:55 นาทีคุณผู้ฟังครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันหากว่ามีฝนตกหมอกเมฆเยอะหรือเมฆลงต่ำก็อาจจะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของปีและเราก็อยากจะมาเชิญชวนเนาะคุณผู้ฟังเนาะถึงแม้ว่าไปจะไม่ได้เห็นอย่างไรหรือไปอาจจะเป็นโอกาสดีของเราที่เราจะได้เห็นนะคุณผู้ฟังอยู่ที่บริเวณลานด้านนอกโคปุระทิศตะวันออกของปราสาทพนมรุ้งอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปเห็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปร่วมรับแสงยามเย็นผ่านองค์ศิวลึงและประตูเทวาลัยทั้ง15ช่องประตูที่ปราสาทพนมรุ้งเทวสถานศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวัยนิกายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะของปีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็ปีหน้านะคะจะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันทุกรอบก็แล้วกันซึ่งปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นและต ตกตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งเนี่ยจะมี1ปีมี4ครั้งนะคะก็จะมีช่วงเมษามีช่วงกันยาตุลาเนี่ยประมาณนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอยู่เป็นประจำทุกรอบแล้วก็ทุกๆปีด้วยนะคะก็ใครที่พลาดหลายๆรอบที่ผ่านมานะรอบนี้ก็ไปกันให้ได้กันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเหลือเวลาอยู่วันนี้กับวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะรอบนี้ฟังให้ชัดๆนะคุณผู้ฟังนะรอบนี้เป็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกตรง15ช่องประตูเดี๋ยวบางท่านจำผิดไปตั้งแต่เช้าเลยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบของพระอาทิตย์ตกเนาะคุณผู้ฟังเนาะเชิญชวนละกันสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะไปชมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละ4ครั้งรอบนี้รอบสุดท้ายของปีแล้วนะคะไปกันได้เลยค่ะที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะเดี๋ยวให้พักฟังเพลงหน่อยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังพูดกันแหละพูดข่าวสังกันไปแล้วพักฟังเพลงหน่อยแล้วกันทักทายไปยังป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังผลงานเพลงที่ป้าบรรเทาแนะนำกันเข้ามาเนาะป้าบรรเทาแนะนำผลงานเพลงเดี๋ยวดูก่อนนะผลงานเพลงคนเอ๋ยใช่ไหมคะคนเอ๋ยเนาะเดี๋ยวหาก่อนนะป้าบรรเทานะอดใจรอสักครู่นะคะส่วนในที่จะแนะนำผลงานเพลงก็เดี๋ยวช่วงหลักไมค์แล้วกันเนาะ0926633523แล้วกันนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะคนเอ๋ยของดุยเชียงรำอะนะคะ1ผลงานเพลงแนะนำกันเข้ามาจากป้าบรรเทาสำนักใจเนาะเดี๋ยวหลังจากจบ1ผลงานเพลงนี้ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

นึกงับเรื่องเพราะอนาคตเอ๋ยเนาะแนะนำกันเข้ามาจากป้อมบรรเทาสำราญใจนะคะมอบเพลงนี้ไปยังทุกเสียงทุกสายทุกท่านทุกคนด้วยกันแล้วกันที่กำลังติดตามรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแองในช่วงเวลานี้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz นะคะอยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทักทายไปยังพี่ดิเรกสรวนสรรด้วยนะจ๊ะแนะนำผลงานเพลงน้อยใจนะคะน้อยใจของเดวิดเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดให้ช่วงท้ายรายการกันแล้วกันนะคะน้อยใจของเดวิดอินทีนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันต่อกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งเนาะเปิดเห็นอยู่มาดูเทศกาลกินเจแล้วกันคุณผู้ฟังคะเทศกาลกินเจใกล้จะมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสายเจสำหรับท่านใดที่ถือศีลกินเจกันทุกปีนะคะคุณผู้ฟังคะมูลนิธิสว่างจรรยธรรมสถานจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ซึ่งปีนี้ค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ที่มูลนิธิสว่างจรรยธรรมสถานจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาร่วมสร้างกุศลละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ชำระจิตใจและร่วมฟังสาธยายมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอด10วันนะคะแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่เนาะคุณผู้ฟังเนาะที่เขามีการจัดจำหน่ายอาหารเจเนี่ยให้ไปซื้อไปหารับประทานกันได้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจนี้นะคะก็เชิญชวนเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็มีการถือศีลกินเจเป็นประจำทุกปีนะคะคุณผู้ฟังก็หนึ่งปีเนี่ยก็จะมีการก่อนที่เขาจะเริ่มเขาจะมีการล้างท้องกันก่อนใช่ไหมคะตามขั้นตอนเราก็ไม่เคยกินเนี่ยเขาเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าก็จะนำมาประชาสัมพันธ์เป็นประจำตลอดเลยเวลาที่มีการถึงช่วงของเทศกาลกินเจนะคะเพราะว่าจะต้องมาพูดถึงว่ามีที่ไหนเขามีอะไรขายบ้างนะคะมีการร้านไหนเปิดกินเจหรืออะไรอย่างไรนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะก็นำมาฝากกันนะคะก็ปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปวันที่9ถึง18ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็ในเรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งก็มีการกำหนดเอาวันตามจันทรคติคือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกปีรวม9วันค่ะซึ่งก็สันนิษฐานว่ามีจุดเริ่มต้นในประเทศมาเลเซียแล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังเทศกาลกินเจเนี่ยไม่ใช่ประเพณีของชาวจีนพ้นทะเลนะคะทั้งหมดนะคะเพราะว่าชาวจีนในประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยไม่ค้นพบว่ามีการสืบทอดหรือว่าจัดประเพณีกินเจนี้เลยแม้ว่าจะมีอยู่บางหมู่บ้านก็ปรากฏว่าได้มีการจัดประเพณีตามประเทศไทยนะคะและไม่พบประเพณีนี้ในชุมชนชาวจีนในประเทศอื่นๆดังนั้นเนี่ยจึงสันนิษฐานว่าเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นจากคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยก่อนประเทศไทยเนี่ยจะเสียดินแดนบางส่วนให้กับอังกฤษแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะคนมาเลเซียเชื้อสายจีนในประเทศมาเลเซียจึงยังคงมีเทศกาลกินเจเช่นเดียวกันกับประเทศไทยโดยมีตำนานเล่าขานกันว่าประมาณปี2370เนี่ยได้เกิดโรคระบาดที่เกาะภูเก็ตทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมากแล้วก็มีคณะงิ้วชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยที่เขาอพยพมาจากอำเภอกังไสหรือว่ามณฑลเจียงซีนะคะประเทศจีนก็มาอยู่ที่บ้านในทูหรือกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ร่วมกันถือศีลกินเจซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อในภูมิภาคบ้านเกิดของตนเองโดยเชื่อว่าจะทำให้รอดพ้นเคราะห์กรรมนี้ไปได้และคนจีนกลุ่มนี้ก็ถือศีลกินเจได้รอดตายจากโรคระบาดมาได้ทั้งหมดค่ะจึงทำให้คนเนี่ยเริ่มใส่ผู้คนเนี่ยเริ่มใส่ศรัทธาในการถือศีลกินเจนี้มากแล้วก็ประมาณปี2400ก็ได้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นต่อมาอีกหลายครั้งชาวบ้านที่อื่นก็ได้ถือศีลกินเจตามอย่างชาวจีนบ้านกระทู้ว่ากันว่าทำให้มีคนรอดชีวิตจากโรคระบาด
าทจำนวนมากจึงเกิดความเลื่อมใสกลายเป็นประเพณีถือศีลกินเจที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะเทศกาลกินเจเนี่ยจัดขึ้นในประเทศในตะวันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียไทยตลอดจนหมู่เกาะเรียวในอินโดนีเซียด้วยแล้วก็อาจจะมีบางประเทศที่ได้รับอิทธิพลผ่านคนไทยและคนมาเลเซียเชื้อสายจีนที่ย้ายไปพำนักที่ต่างประเทศจัดขึ้นตามนะคะจนเกิดเป็นประเพณีในชุมชนชาวจีนในประเทศเหล่านั้นด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลายท่านก็หันมากินเจกันเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังเพื่อสุขภาพเพื่อการไม่เบียดเบียนสัตว์นะคะแล้วก็เป็นการแบบเหมือนคนไทยเราเนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษากันเนาะแต่ว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาก็จะเป็นถือศีลกินเจกันนะคะในบางช่วงเวลาในแต่ละปีนั่นเองก็สำหรับท่านใดที่อยากจะเริ่มอยากจะเริ่มเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกก็ลองเริ่มดูหาข้อมูลดีๆคุณผู้ฟังหาข้อมูลดูดีๆเนาะก่อนที่จะเริ่มมีการร่วมถือศีลกินเจกันนะคะเพราะว่าบางอย่างอ่ะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนที่เพิ่งเริ่มกินอาจจะไม่ชินปรับกระเพาะยังไม่ได้นะคะก็อาจจะเกิดอาการโหยได้นะคะหรือมีอาการทางกระเพาะอะไรได้ฉะนั้นก็ศึกษาดูข้อมูลก่อนแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมในการที่จะถือศีลกินเจนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทศกาลถือศีลกินเจนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่6แล้วเนาะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเริ่มกันแล้วนะคะก็จะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็รู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเทศกาลกินเจนี้นั่นเองนะคะช่วงท้ายรายการของเราช่วงนี้ 15:53 นาทีทักทายไปยังคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะจ๊ะสวัสดียามบ่ายคล้อยๆนะคะแม่เนี่ยแดดกำลังแรงเลยนะช่วงนี้ที่เมืองแฝกลำปลายมาศนะคะแดดแรงเนาะแม่เนาะในเมืองบุรีรัมย์ก็แรงเหมือนกันค่ะจริงๆช่วงเช้าเนี่ยครึ้มๆเหมือนฝนจะตกแหละนะคะก็มีรินๆนะวันนี้รินๆอยู่ทั้งวันอยู่เหมือนกันนะคะรินๆบ้างไม่มีฝนบ้างเนี่ยก็แดดออกและเย็นมาก็แดดออกนะคะก็ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะเนาะเป็นไข้นะคะโควิดก็มีอยู่บ้างนะคะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยป้องกันด้วยกันแล้วกันนะคะอ่ะวันนี้เวลาของรายการบุรีรัมย์ซอแอนของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไว้กับผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาจากพี่ดิเรกสรวนสันเนาะแนะนำผลงานเพลงเดี๋ยวดูก่อนนะพี่ดิเรกแนะนำผลงานเพลงน้อยใจของเดวิดอินทีนะคะเดี๋ยวจัดให้ช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมย์ค่ะพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งไขความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: เปิดประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณตระการตาวัฒนธรรมเคียงข้างทุกการเดินทางกับสวท.ให้ความรู้คู่ความสุขสวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.มุกดาหาร99.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.101 94เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร90เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังสวท.
8: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
9: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
8: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
9: ในรายการ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังนะครับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับวันนี้นะครับอยู่กับสวทอุบลราชธานีนะครับอยู่กับผมวิชิตศักดิ์สมเกตลินครับ
1: ครับผมเบสปิงกุลนาเทศครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับขอทักทายคุณผู้ชมคุณฟังนะครับไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทั้งช่องทางนะครับ FM นะครับสวทนะครับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั้ง9สถานีนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นช่องทางไหนบ้างครับ
1: ครับมี Facebook Page นะครับเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ครับ
0: ครับผม
1: ครับทักทายครับคุณบรรเทาสำราญใจครับคุณลำดวนก็ส่งดอกไม้มาให้พวกเราแล้วเรียบร้อยครับ
0: ครับสวัสดียามเย็นจ้าคุณบรรเทานะครับในเมืองบุรีรัมย์แดดอ่อนๆร่มเย็นสบายนะครับ
1: ครับสวัสดียามเย็นครับคุณลำดวนแล้วก็คุณดิเลกครับสวัสดียามเย็นครับจากประคนชัยครับเสียงชัดเจน
0: โอเคขอบคุณมากครับทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแครอทกับน้องเบสนะครับปิยังกุล เริ่มต้นนะครับมาดูเรื่องราวนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมทุกฝั่งกันบ้างนะครับเริ่มต้นมีอะไรบ้างครับเรื่องราววันนี้เกินๆนะครับเบส
1: ครับอาจจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ช่วงนี้
1: ก็นายกก็ได้เร่งสั่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็คุณเอกนิตินะครับรองนายกก็บอกว่าให้เตรียมตัวระวังฝนระลอกใหม่ด้วยครับช่วงวันที่10ถึง12นี้ครับสาธารณสุขครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางสำรองยานะครับส่วนทางกลาโหมเนี่ยก็เตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรก็ไปช่วยเหลือประชาชนในภาคใต้ครับเตรียมรับมือ
0: เน
1: า
0: ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็อีกช่วงระหว่างนะครับการประชุมIMF แล้วก็ World Bank 2026นะครับในเป็นความพร้อมของประเทศไทยนะครับที่จะโชว์ศักยภาพนะครับสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับนำประโยชน์สู่ประชาชนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกน่าสนใจเนาะทางกรมควบคุมโรคนะครับก็ติดตามสถานการณ์นะครับกับโรคปอดนะครับที่ประเทศรัสเซียอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็รอการยืนยันนะครับจาก WHO เนาะหรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับชี้แจงเชื้อว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าสู่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็ข่าวจากอีสานใต้เนาะทั้งหลายๆพื้นที่นะครับวันนี้เราก็เลือกมา4พื้นที่ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเนาะอ่ะข่าวแรกเลยครับวันนี
1: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องครับเป็นวันที่6แล้วครับกำชับทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราครับดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งน้ำฝนน้ำเหนือและการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลเพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนและช่วยเหลือกันเป็นไปอย่างรวดเร็วครับตรงจุดสั่งเร่งการพร่องน้ำและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรล่วงหน้าพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดครับดูแลทั้งศูนย์พักพิงสุขอนามัยครับพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยครับ
0: โอเคครับในส่วนของการเยียวยานะครับทางปภ.นะครับก็ได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทนะครับไปยังธนาคารออมสินแล้วโดยนะครับให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ยังกำชับนะครับว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับต้องเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนส่วนนะครับกรณีนะครับบ้านน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปรับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับและกรณีน้ำล้อมนะครับก็คือบ้านเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่ว่ารอบๆเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดนะครับตามเงื่อนไขก็คือรับ 5,000 บาทโดยลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้นะครับ

0: นิติธรรมประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ติดตามฝนแล้วก็น้ำภาคกลางเนี่ยล่วงหน้าไป 7-10 วันครับพร้อมเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดครับย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้พื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรล่วงหน้าโดยมีปภ.เป็นหน่วยงานที่ให้การประสานงานครับ
1: ช่วงนี้ก็ติดตามข่าวเรื่องน้ำท่วมนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็วันนี้เอาใจช่วยนะครับทุกพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับมีเรื่องน้ำท่วมต้องมีในเรื่องของผู้ป่วยนะครับผมทางสาธารณสุขนะครับก็ได้เตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยนะครับกลุ่มประบางสำรองยากลาโหมนะครับก็ได้ระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรนะครับรับมือกับฝนหนักที่ภาคใต้นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สั่งการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักนะครับที่ภาคใต้เตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยนะครับกับกลุ่มประบางโดยตรวจสอบเส้นทางนะครับในการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยวิกฤตนะครับสำรองยาและทรัพยากรสำคัญนะครับอย่างน้อยนะครับ72ชั่วโมงโดยนะครับจะเป็นการดูแลสุขาภิบาลเฝ้าระวังโรคสื่อสารความเสี่ยงนะครับให้ประชาชนทราบในประเด็นการบริการของสถานพยาบาลและการดูแลสุขภาพครับ
0: ครับสำหรับด้านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมครับก็กำชับเหล่าทัพให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ครับเตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องมือกู้ภัยครับยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุครับและให้ทุกหน่วยงานสามารถย้ายกำลังพลยุทธุปกรณ์ครับไปช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความจำเป็นได้ตามสถานการณ์แล้วก็ให้การสนับสนุนการอพยพของประชาชนครับการลำเลียงอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นการสนับสนุนด้านการแพทย์การขนส่งการเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนในการสัญจรครับ
1: ครับ
0: ส่วนพื้นที่ก็ที่เริ่มคลี่คลายครับก็ปรับภารกิจเข้าสู่การฟื้นฟูทันทีครับก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนทำบิ๊กคินนิ่งด้วยนะครับ
1: บิ๊กคินนิ่งนะครับก็เร่งคืนฟื้นที่นะครับแล้วก็ให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับที่เร็วๆนี้นะครับเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุม IMF แล้วก็ World Bank 2026นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ประเทศไทยจะได้โชว์ศักยภาพนะครับแม้ว่าหลายพื้นที่นะครับยังได้รับผลกระทบอยู่เนาะในเรื่องของอุทกภัยเนาะฝนตกสะสมนะครับ
0: ปีที่35
1: น้ำรอระบายการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับการแสดงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในวันที่12-16ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับโดยนะครับกำหนดการสำคัญนะครับจะเริ่มในวันที่12ตุลาคมเปิด Thailand Pavilion นะครับจากนั้นวันที่14จะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเจ้าภาพนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีและ15ตุลาคมนะครับก็จะมีการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยก่อนเข้าสู่การประชุมเต็มคณะนะครับในวันที่16ตุลาคมนะครับโดยนะฮะแนวคิดนะครับหลักของการประชุมก็คือ Thailand New Horizon นะครับ Empowering People Building Resilience นะครับโดยมุ่งเน้นนะครับใน4ประเด็นนะครับก็คือดิจิทัลนะครับและปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สูงวัยนะครับ
0: ครับขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่พักระบบโลจิสติกส์ครับเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั่วโลกอย่างเต็มศักยภาพเลยครับโดยวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติครับกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังรอบคอบในทุกรายละเอียดเลยครับเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งด้านสาระถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ครับแล้วก็ย้ำว่าต้องไม่ใช่แค่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นครับแต่ต้องใช้โอกาสนี้ครับที่จะผู้แทนจากทั่วโลกที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: แน่นอนนะฮะผมเรื่องนี้เดี๋ยวเงินสะพัดนะครับผมอ่ะต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับติดตามผลงานเพลงเดี๋ยวมีใครขอเพลงเข้ามาบ้างหรือยังครับผมตอนนี้ยังว่างหรือเปล่าครับแม่ขอเพลงเข้ามาก่อนได้นะครับ เดี๋ยวพักเบรกเราจะได้มี

0: พลงฟังนะครับแบบว่าเดี๋ยวจะเปิดให้เต็ม
1: ๆครับผมครับพี่บรรเทาก็ส่งมาได้นะครับ
0: โอเคขอเพลงเข้ามาได้นะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับก่อนจะไปพักเบรกนะครับกรมควบคุมโรคนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับติดตามสถานการณ์กับโรคปอดนะครับในประเทศรัสเซียเนาะอย่างใกล้ชิดนะครับรอการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างครับเป๊ะ
1: ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคครับก็เปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยพบรายงานว่ามีหญิงอายุ26ปีทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกามรโรคอีครุตนะครับในรัสเซียป่วยเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เสียชีวิตภายหลังการเข้ารักษาเมื่อวันที่29กันยาครับโดยรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายนะครับที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นครับยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคครับแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานเช่นเดียวกันว่าเกิดการแพร่เชื้อหรือการแพร่เชื้อจากคนสู่คน
0: ก็ตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุเนาะของเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ว่ากรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยานะครับในฐานะจุดประสานงานกรมอนามัยระหว่างประเทศนะครับตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพิ่มกับองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO โดยตรงนะครับตอนนี้นะครับก็เพราะว่าความเสี่ยงการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์นะครับในรัสเซียยังจำกัดพื้นที่โดยเฉพาะนะครับยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือว่านอกพื้นที่อีกทั้งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศเตือนหรือว่ายกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดนะครับโดยโรคนี้นะครับก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายนะครับเป็นโรคที่มีความรุนแรงนะครับสูงต้องมีระบบรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนนะครับโดยนะครับทั่วไปนี้จะแพร่นะครับเข้าสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจนะครับสู่ผู้ป่วยของผู้ป่วยนะครับที่สามารถแพร่เชื้อได้และมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันนะครับโรคก็มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลนะครับได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและก็การติดตามผู้สัมผัสนั่นเองนะครับผม
1: ครับมีเพลงมาแล้วครับจากพี่บรรเทานะครับ
0: ขอเพลงมาแล้วนะครับเพลงสาวแว่น
1: สาวแวงนะครับของจ่าส่งร็อกออนซอนครับ
0: จ่าส่งร็อกออนซอนเดี๋ยวให้ตอนนี้นะครับช่างเทคนิคพี่ถวันนะครับจัดให้นะครับเพลงนี
1: ้สาวแวงนะครับสาวแวง
0: ไปติดตามผลงานเพลงนี้นะครับแล้วก็พักเบรกสักนิดนึงก่อนกลับมาพบกับข่าว9จังหวัดอีสานใต้นะครับ

0: กลับมาพบกันนะครับเวลา 16:25 นะครับในรายการเช็คอินทินซันต้านะครับในช่วงนี้เพิ่งจบไปนะครับผลงานเพลงจากพี่บรรเทานะครับสาวแหวน
1: สาวแหวนครับ
0: สาวแหวน
1: นะครับคุณบุญเรียนบอกมาว่าครับเช็คอินอุบลทักทายแฟนรายการดีต้องมาให้กำลังใจยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลย
0: ขอบคุณมากนะครับทักทายคุณผู้ชมและแฟนทุกท่านนะครับคุณส่งพาพันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่ให้เขียนติดตามรับชมรับฟังนะครับทางเช็คอินเทนิสันต้านะครับเจ้าภาพสวทอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าข่าวเนาะ
1: ครับ
0: ภาคอีสาน9จังหวัดเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นข่าวแรกเลยครับผม
1: ที่อุบล นะครับมีการจัดงานส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้บุ๊กแฟร์ครับครั้งที่15แล้วครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลก็เป็นประธานเปิดงานอุบลบุ๊กแฟร์ครั้งที่15นะครับโดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องครับร่วมเปิดงานที่ห้างสรรพสินค้าสุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีครับ
0: โดยการจัดงานนะครับอุบลบุ๊กแฟร์ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมมือนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐนะครับกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และก็ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยในการรักการอ่านการเรียนรู้ตลอดจนการเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงหนังสือและแหล่งเรียนรู้นะครับผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยนะครับงานนี้นะครับก็จัดขึ้นนะครับระหว่างก็คือตั้งแต่วันที่3เนาะไปจนถึงวันที่11นะครับ11ก็คือวันอาทิตย์เนาะตุลาคมนะครับเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการส่งเสริมการเรียนการอ่านนะครับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนนะครับเข้าถึงหนังสือแล้วก็กิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับอันจะเป็นส่วนสำคัญเนาะในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้ของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนะครับ
1: ครับนับมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วที่จัดงาน
0: อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าใครมีเวลาเนาะก็อยากจะเชิญชวนนะครับในพื้นที่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาช้อปปิ้งมาเดินดูหนังสือนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเขามีอีเวนต์ทุกวันนะครับมีพื้นที่สำหรับเด็กๆด้วยนะครับไปดูกันได้เน
1: า
0: ะ
1: ครับมาต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่แครอทครับ
0: ครับผม
1: มีการจัดเต็มครับขบวนความอร่อยเปิดงานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวณัฐวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ดาราก็ยกทัพมาสร้างสีสันเพียบเลยครับ
0: ครับผม
1: ครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับณลานอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ห้างธวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับได้มีการจัดพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่ลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอย่างเป็นทางการครับก็รวบรวมร้านอาหารชื่อดังแล้วก็เมนูเด็ดมากมายมาเสิร์ฟความอร่อยให้กับชาวบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับ
0: ก็บรรยากาศในงานนะครับก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคักพิเศษนะครับก็การปรากฏตัวของดารานะครับเช่นปั้นจั่นปรมะนะครับก้องปิยะท็อปดารณีนุชโอ๊ตวรวุฒินะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับโดยงานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวนี้นะครับก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมชิมช็อปและก็สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยได้นะครับตั้งแต่วันที่3ถึง11ตุลาคมอ่ะวันเดียวกันกับอุบลบุ๊กแฟร์นะครับที่ลานอีเวนต์ฮอลล์นะครับประตู5ที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นอีกอีเวนต์นึงเนาะที่สำคัญนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการใช้จ่ายนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่ะ
1: ครับมาที่นครพนมนะครับมีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดนครพนมครับก็ได้รางวัล นะครับคว้ารางวัลระดับนานาชาติเลยนะครับจากสมาคมเทศกาลและกิจกรรมระหว่างประเทศหรือว่าไอฟีฟ่าไอฟีอานะครับครับจังหวัดนครพนมก็ได้สร้างชื่อบนเวทีระดับนานาชาตินะครับเมื่อเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมคว้า2รางวัลจากการประกวด2026ไอฟีอาฮาร์สวิกเกอร์สันพินนักเกอร์อวอร์ดคอมเพนเทชันครับโดยสมาคมเทศกาลและกิจกรรมระหว่างประเทศนะครับณเมืองทูซอนรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ประกาศผลไปเมื่อวันที่5ตุลาคมนี้เองครับแล้วก็มีด็อกเตอร์กันตภพบัวทองนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลครับ
0: ครับผมโดยรางวัลนะครับก็จะมี2รางวัลด้วยกันนะครับที่ได้รับก็คือ นะครับรางวัลที่1เหรียญทองนะครับ Go Award ประเภท Best Nighttime Economy Event นะครับแล้วก็อีก1เหรียญทองแดงนะครับ Bronze Award ประเภทนะครับ Best Promotional นะครับ Poster โดยรางวัลนี้นะครับก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องนะครับความล้ำหน้าและก็การสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการจัดเทศกาลงานฉลองหรือว่างานอีเวนต์ยามค่ำคืนนะครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการท่องเที่ยวให้แก่เมืองต่างๆทั่วโลกนะครับเอาละครับก็ถือว่าถึงเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนจากลานะครับเดี๋ยวทักทายอีกสักนิดนึงนะครับคุณเผาสำราญใจผู้ถูกใจนะครับน่ะแล้วก็ต้องแต่งนะครับสวัสดีร้อยเอ็ดร้อนมากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้สทบนราชธานีนะครับขอลาคุณผู้ชมฟังไปก่อนต่อไปนะครับในพบกับรายการต้าร่วมพระบารมีวันปีหลวงนะครับแล้วก็พบกันนะครับในวันพรุ่งนี้วันพุธโดยเจ้าภาพนะครับสวทศรีสะเกษนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลาม ทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมีหลวงนี่นะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์ทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราวไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยวัดสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแต่ละภาพมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยแล้วก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่หนึ่งกับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้มูลค่าจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองผู้ว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรนะไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าศาลากลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงอ่ะนะเป็นตลาดนัดคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้ง2ต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาและทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต ้นสักนี้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันธีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันอุตสิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักจะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกว่าอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับสิ่งน่าจะออกได้แต่ขนาดนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยครับว่าพระเพ็ญพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งนะ11ครั้งซึ่งการ11ครั้งนี่มันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกำแพงเพชรมากคนกำแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
1: เรายังคงอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งโครงการสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาผ่านการเกษตรอย่างยั่งยืนเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมนายวีรศักดิ์ที่ชัยหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรครับสำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ก่อตั้งเมื่อวันที่31ตุลาคม2551นะครับตามหนังสือของราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังนะครับตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเกิดจากนะครับในช่วงนั้นนะครับมีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับราษฎรนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการสูญเสียนะครับของผู้ปฏิบัติงานความได้ทราบถึงพระพันปีหลวงนะครับจึงได้มีพระราชดำริใหตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับ3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับก็มี3หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าคานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองลานนะครับบ้านโลโคและบ้านป่าหมากก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอโกสัมพีนครนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งการดำเนินงานนะครับของสถานีนะครับก็ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรและก็ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงต่างๆนะครับเพื่อจะสนองพระราชดำริให้เป้าหมายก็คือคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลครับการดำเนินงานของโครงการสถานีนะครับซึ่งในพระราชดำริของพระพันปีหลวงเนี่ยมีอยู่3ด้านหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ3ก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการสถานีนะครับได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับมาร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานใกล้เคียงครับทั้งภายในกรมเดียวกันนะครับกระทรวงเดียวกันแล้วก็ต่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านคมนาคมทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมบูรณาการโดยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้เป็นผู้ประสานบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนนะครับที่ขับเคลื่อนโครงการสถานีนะครับซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพืชเกษตรที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรมูลค่าสูงโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชที่มีความสูงเป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงและมีความทนทานกับความหนาวได้นะครับอย่างเช่นอะโวคาโดกาแฟหรือพืชเกษตรเมืองหนาวอื่นๆมาทดลองนะครับเพื่อเป็นการให้เกษตรกรใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการลดใช้สารเคมีนะครับก็จะมีเรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวพันธุ์ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยลดใช้การใช้สารเคมีมากที่สุดเพราะว่า1ก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับการใช้สารเคมีนอกจากมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้านบนด้วยนะครับ2เรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งบ้านพื้นที่รับผิดชอบของเรามีบ้านป่าคาบ้านป่าหมากและบ้านโลโคเนี่ยอยู่ใน2อำเภอคืออำเภอคลองลานและอำเภอโกสัมพีนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าเส้นทางการคมนาคมก็ยังเป็นทาง2ล่องล้อนะครับที่บางส่วนก็ยังได้รับการปรับปรุงบางส่วนก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อไปอยู่นะซึ่งก็ทำให้ความยากลำบากในการติดต่อมายังพวกภายนอกนะครับหรือว่าหมู่บ้านภายนอกเนี่ยยังเป็นมีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเมื่อเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการนำผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนน่ะมาจำหน่ายก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับพัฒนาให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความทุรกันดารแล้วก็ลดความลำบากของพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับก็มีการตั้งโรงเรียนแล้วก็มีการขยายผลนะครับเอาความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปเติมให้กับโรงเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองแดงสาขาบ้านโลโคแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองบัวแดงสาขาบ้านป่าคานะครับในส่วนงานที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับที่ตั้งอยู่ก็คือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บที่เบื้องต้นนะครับเพื่อจะบรรเทาความ จ็บปวดในส่วนที่จะเข้ามาถึงยังโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยให้เบื้องต้นก่อนที่จะเกิดการสูญเสียนะครับอันนี้ก็มีการก่อตั้งในสถานีนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาตามพระราชบัญญัติประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้พี่น้องที่อยู่ในป่านะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับทำยังไงจะให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้มีมูลค่าสูงแล้วก็เรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆมาเสริมกันแล้วก็พยายามให้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในระหว่างชุมชนโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นะครับให้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการสถานีในส่วนของผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการสถานีจนถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่า1ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการสถานีนะครับก็ได้รับความรู้ด้านการดูแลพื้นที่เกษตรกรของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับการจัดการเชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยหรือว่าการจัดการวัชพืชเนี่ยก็มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงซึ่งในบ้านปากคาเนี่ยก็ถือว่าการใช้อะโวคาโดเป็นพืชเกษตรมูลค่าสูงนำพื้นที่อื่นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการปลูกพืชจำนวนมากๆนะครับก็เหลือการปลูกพืชพื้นที่จำกัดแต่ว่าสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเกษตรล้มลุกอย่างเช่นข้าวโพดนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่บ้านโลโคบ้านป่าหมากก็ยังมีพืชเกษตรกรอื่นที่เราสามารถเป็นเกษตรมูลค่าสูงเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตของเขาจะออกกล้าช้ากว่าพืชเกษตรในพื้นที่อื่นนะครับอย่างเช่นเงาะหรือทุเรียนเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ราคาไม่ตกต่ำเหมือนการปลูกในช่วงอื่นของในพื้นที่อื่นนะครับส่วนเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็ในพื้นที่นะครับก็มีการเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษานะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพนะครับไปเติมความรู้เรื่องการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับแล้วก็การดูแลถนนหนทางแล้วก็สะพานที่มีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกันก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการในส่วนของการสร้างจิตสำนึกนะครับก็จะมีเรื่องของการอบรมให้เยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่านะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้มีความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองแล้วก็อบรมเยาวชนเรื่องของครูป่าไม้สนองพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราได้รับดำเนินการมาทั้ง2โรงเรียนแล้วก็คิดว่าเด็กๆก็มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อผู้ปกครองหรือที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับส่วนเกษตรกรและก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีการร่วมกันนะครับสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการร่วมกันนะครับปลูกป่าในช่วงวันสำคัญนะครับการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่านะครับแล้วก็ในส่วนของการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าอุทยานชาติของวังเจ้านะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการลดฮอตสปอตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าจุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนของตัวเองในพื้นที่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผมในส่วนของการติดตามงานนะครับในของโครงการสถานีของเราเนี่ยเป็นโครงการลำดับที่18นะครับที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเนี่ยแต่ว่ามีการติดตามงานผ่านทางองคมนตรีนะครับซึ่งการติดตามงานขององคมนตรีก็จะมีติดตามมาเป็นระยะนะครับก็ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการสถานีจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ได้เอาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ผลการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของ การเอาข้อมูลต่างๆนะครับมารายงานแล้วก็เพื่อจะให้ข้อมูลเนี้ยได้ทราบไปถึงการขับเคลื่อนโครงการสถานีครับในนามของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างมากนะครับที่ได้สนองงานของพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้นำแนวทางพระราชดำรินะครับมาส่งเสริมมาต่อยอดมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพรุ่งนี้พบกับสวท.กระบี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยแต่อำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชนติด ตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
9: นายชมศักดิ์พึกไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบรรยากาศในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดดำเนินการได้ความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอยากดำเนินการลงตรวจสอบข้อที่จริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยกันงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเลยบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หือไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
10: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแ แม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ที่บัดทุกมือนี่เกิดขึ้นดูดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประ

นบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานรดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์ร่วมประชุมบก.ปพช.รับข้อสั่งการเร่งด่วนจากนายกรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายเทศบาลเมืองลำปลายมาสหารือจัดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้ารับฟังทุกภาคส่วนวางแนวทางบริหารพื้นที่อย่างเป็นระบบโรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมชมรมจิตอาสาจัดปฐมนิเทศจิตอาสารุ่นยาวรุ่นที่23ประจำปี2569ครม.ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายกกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่โค้งสุดท้ายรับประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ย้ำไทยต้องใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีพบสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์ร่วมประชุมบก.ปพช.รับข้อสั่งการเร่งด่วนจากนายกรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายวันนี้เวลา 8:00 นที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการภัยในภาพรวมโดยมีการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือรวมถึงการหารือปัญหาและความต้องการสนับสนุนในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหลายกระทรวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการเร่งด่วนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4ประเด็นสำคัญได้แก่1การบริหารทรัพยากรให้ทันต่อสถานการณ์ถอนกำลังและทรัพยากรจากพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังวิกฤต2การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบเร่งล้างทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและเก็บขยะออกจากพื้นที่พร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบโดยเร็ว3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยตรวจสอบบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาและถนนก่อนอนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่4เตรียมความพร้อมพื้นที่ภาคใต้ใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางและแผนเผชิญเหตุสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้วทั้ง12อำเภอและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยเทศบาลเมืองลำปลายมาสหารือจัดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้ารับฟังทุกภาคส่วนวางแนวทางบริหารพื้นที่อย่างเป็นระบบ เทศบาลเมืองลำปลายมาสจัดประชุมหารือแนวทางการจัดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลเมืองลำปลายมาสเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางจัดระเบียบพื้นที่ให้เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่การประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลำปลายมาสคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำปลายมาสเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดความเหมาะสมลดปัญหาการใช้พื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการและเอื้อต่อการบริหารจัดการพื้นที่ของเทศบาลอย่างเป็นระบบทางนี้เทศบาลเมืองลำปลายมาสจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบและสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกับชมรมจิตอาสาจัดปฐมนิเทศจิตอาสารุ่นยาวรุ่นที่23ประจำปี2569โรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกับชมรมจิตอาสาจัดกิจกรรมค่ายและปฐมนิเทศอาสาสมัครจิตอาสารุ่นยาวโรงพยาบาลบุรีรัมย์รุ่นที่23ประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมเปิดโอกาสให้การเรียนรู้การทำงานและการช่วยเหลือผู้อื่นจากประสบการณ์จริงกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่5ตุลาคม256019เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น5อาคารอำนวยการเก่าโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยมีนายแพทย์ภูดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาศรีสง่ารองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและนางสาวชุติมาดีสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนำทีมพยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่และสมาชิกชมรมจิตอาสาร่วมพิธีเปิดค่ายและปฐมนิเทศโดยมีนางนิทราปัตไทยสงประธานชมรมจิตอาสาเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับกิจกรรมจิตอาสารุ่นยาวรุ่นที่23กำหนดจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมระหว่างที่5ถึง16ตุลาคม2569มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมและผ่านการสัมภาษณ์จำนวน310คนโดยแบ่งการปฏิบัติงานจิตอาสาออกเป็น2กลุ่มเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานและมีส่วนร่วมในการให้บริการภายในโรงพยาบาลในช่วงเช้าเยาวชนจะเข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์รวม51หน่วยงานขณะที่ช่วงบ่ายของวันแรกและวันสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพและการดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้บทบาทของจิตอาสาแล้วยังมุ่งปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมการเสียสละและการมีน้ำใจต่อผู้อื่นเพื่อให้เยาวชนสามารถ

บอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่19กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายกกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเต็มที่โค้งสุดท้ายรับประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ย้ำไทยต้องใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทางด้านสาธารณพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลกนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นแต่ต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปจนถึงประชาชนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะการลงตราสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเพื่อให้การเดินทางเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีพบสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานให้บริการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายทางนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดถี่เพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวททะเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สังคมโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งอยู่ในระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวโดยจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวานๆและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สั่งซื้อเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดที่สนใจจองเสื้อติดต่อที่คุณณวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปานรดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาหรือวิทยา

าสตร์กายภาพเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง9ตุลาคม2569ในวันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่044621309และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ pvnweb.dpt.to.th/buriram เทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2569ขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคม2569ณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมให้คงอยู่สืบไปทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับบริษัทการบินสิงคโปร์จำกัดจำนวน100อัตราระหว่างวันที่1ถึง19ตุลาคม2569คุณสมบัติสัญชาติไทยเพศหญิงจบปริญญาตรีส่วนสูง158ซมขึ้นไปมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์รายได้และสวัสดิการค่าจ้าง 1,550 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนประมาณ 38,099 บาทระยะเวลาการจ้างงาน5ปีมีเงินพิเศษค่าอาหารสิทธิ์รักษาพยาบาลวันลาพักผ่อน21วันต่อปีบริษัทจัดหาที่พักให้ในช่วง7วันแรกและต้องเข้ารับการฝึกอบรม4เดือนก่อนเริ่มงานสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การบินสิงคโปร์เว็บไซต์กรมการจัดหางานหรือ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข044666538-106ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึง การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายก ก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic Fongdu เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดย กระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมและครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอกระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดและครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

การมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี
2: ้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนแหววชัยลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkok และการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าของชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เคลื่อนกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่

0: ของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
1: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสารพมารายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
0: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
2: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
3: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: รัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตทางตอนออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะฮะเจอกับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569นะครับในเส้นทางของ FM 92.5 MHz ที่เราได้ติดตามรับฟังกันนะครับหลังข่าวภาคสุขภาพนาฬิการวมถึงทางเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจเดิมนะเรามีเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเพจที่เป็นข่าวอ่านนะข้อความสำคัญอะไรต่างๆอยู่ในเพจนั้นนะครับส่วนเพจ PR ก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์นะครับนะไลฟ์สดของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันบอกต่อฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้เสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อของสภากาชาติไทยนะการบริจาคโลหิตในปีนี้นะครับใครบริจาคโลหิตในปีนี้3ครั้งนะครับก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับก็สวยงามมากนะครับผมอยากยืนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกล้องจะมองไม่เห็นนะฮะสวยงามมากนะครับนี่เสื้อสวยงามมากนะครับคนที่ยังไม่บริจาคในปีนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวรอโปรเจกต์หน้านะครับแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคนที่บริจาคมาแล้ว3ครบ3ครั้งในปีนี้จะได้เสื้อใส่นะครับนี่กิฟบอสนะครับนาวนี่นะครับก็นะสภากาชาติไทยก็ต้องการเลือดนะครับเป็นคลังเลือดบ้านเรานะทุกกลุ่มนะแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้มอบให้นะผู้ให้นะก็ไปบริจาคกันได้ไม่จำเป็นต้องไปสภากาชาติไทยนะครับไปที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะครับไอบริจาคเลือดนะครับนะฮะก็ผมนี่60ครั้งแล้วคุณฟังนะ60ครั้งแล้วและช่วงนี้เนี่ยที่สภากาชาติไทยคนที่บริจาคตั้งแต่วันที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะ4ถึง9นะที่สภากาชาติไทยจะได้ข้าวจากข้าวหอมประทุมด้วย5กิโลนะ

ที่สภากาชาดไทยนะครับนะคลิปบัตรนาวนี่นะบริจาคเลือดนะครับคุณฟังครับวันนี้คุณสวิทย์สมนัสนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดานะฮะน้องฟิลน้องแดนนะครับอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็น้องโบ๊ทพนากรสิมพิทักษ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นบัดวงกีฬาในวันนี้นะฮะหลังจากที่ทายกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ครับรอบชิงชนะเลิศนะที่เกโลราบุงกาโน่นะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับนะเข้าชิงจากอินโดนีเซียนะก่อนเข้าชิงการมีแฟนๆฟุตบอลคุณณัฐนนท์ใช่อินโดนีเซียเหรอผมก็ใช่สิอินโดนีเซียเขาแข่งในอาเซียนผมว่าฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าเป็นเรื่องของเขา เขามาลังถูกกติกาคืออินโดนีเซียเนี่ยใช้นักเตะนะครับลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะโอนสัญชาติมาอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะถึงฟุตบอลจะเล่าก่อนอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาวางแผนไว้ในอนาคตนะคือวางแผนก่อนหน้านั้นแล้วแหละนะว่าจะทำยังไงให้ฟุตบอลโลกของเขาเนี่ยติดท็อปร้อยได้ก่อนนะฮะเพื่อจะไปฟุตบอลโลกอย่างเร็วที่สุดนะก็วางแผนกันโดยประธานฟุตบอลของอินโดนีเซียนะครับเมื่อก่อนเคยคุมทีมอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจขออภัยนะก็ไปหาแนวทางว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเมื่อก่อนก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นั่นแหละก็ไปหาลูกครึ่งนะลูกเซี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับฮอลแลนด์ก็จะมีนักเตะที่เป็นแบบ1ระดับ1ก็คือระดับทีมชาตินะระดับทีมชาตินะเยาวชนทีมชาติต่างๆแล้วก็เทียร์1เนี่ยคือระดับสูงของเขานะฮะระดับที่2คือระดับที่เคยติดทีมชาติเคยติดเยาวชนชุดต่างๆอยู่ในการกลุ่มคัดเลือกนะทีมชาติอยู่ในกลุ่มระดับที่2นะอยู่ในวงเวียนเนี่ยเคยติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าเคยคัดเลือกส่วนในระดับที่3ก็คือระดับที่คือก็เล่นได้เล่นในลีกต่ำกว่าได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะมาคัดเลือกไม่มีชื่ออยู่ในระบบการคัดเลือกนะนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มระดับ3แหละที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลของอินโดนีเซียไปเฟ้นหามานะทำเรื่องของการโอนสัญชาติมานะซึ่งนักกีฬาอยากจะบางคนก็อยากนะมาคงมาเล่นอินโดนีเซียนะก็รากเงาอาจจะอยู่ที่นี่นะครับก็ได้เงินค่าจ้างนะก็ต้องการที่จะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังนะนะมีค่าจ้างมีรายได้มีนะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังอยู่ในยุโรปพอเป็นนักฟุตบอลดังก็อยู่ในแสงเนี่ยก็บางคนก็มาแบบนี้นี่คือคร่าวๆของอินโดนีเซียและเขาเกือบทำสำเร็จนะเขาเกือบจะไปฟุตบอลโลกนะเขาเข้ารอบลึกๆอาเซียนคัพไปต่างๆเนี่ยเพราะนี่แหละครับแผนของเขาที่วางไว้เป็นสเต็ปแบบนี้นะเล่าให้ฟังผิดไหมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดนะครับเส้นทางเขาไปอย่างแบบนั้นส่วนของเราก็ทำเหมือนกันแต่เราทำนักเตะที่ลูกครึ่งเราไปดูพ่อไทยแม่ต่างชาตินะแม่ไทยพ่อต่างชาติอะไรประมาณนี้แหละนะนะครับก็เป็นลูกครึ่งเราก็มีหลายๆคนใช่ไหมจูดเบลนะน้องแมคกินสันนะครับน้องลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยกูตับซ่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เล่นอยู่นะที่บีจีก็เป็นลูกครึ่งหลายคนก็เป็นลูกครึ่งนะนี่เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมเป็นอินโดนีเซียมาแต่เนเธอร์แลนด์ทั้งทีมไม่ใช่ครับเขาก็เป็นเส้นทางเขาที่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎของฟีฟ่าอยู่แล้วแล้วก็ประเทศเขาถูกกฎหมายประมาณนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้นะเล่ายาวนะคุณผู้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อให้เราได้เข้าใจกันนะครับเมื่อวานนี้เราชิงกับอินโดนีเซียเราแรงกิ้ง94ของโลกส่วนอินโดนีเซีย118ของโลกนะครับเรามาชนะในแชมป์กลุ่ม B ชนะ2แพ้1ส่วนอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A ชนะ2เสมอ1นะครับของเราเมื่อวานนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็เกมรุกก็จะเป็นชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์ที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะมีธีรศักดิ์เผยพิมายกับสุภชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็มีสารัตน์อยู่เย็นกับคณะคำยกนะครับครึ่งแรกก็สู้กับอินโดนีเซียได้สนุกครับอินโดนีเซียนี่เขารูปร่างสูงใหญ่นะกองหน้าของเขาตัวสูงมากนะนะก็เขาใช้การโยนเข้ามาครอสจากริมเส้นทั้งสองข้างแต่เรารับมาอย่างเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าอินโดนีเซียครองเกมมากกว่าเรารับนะฮะครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราก็โต้กลับได้บ้างนะครับนะแต่ว่าสกอร์ไม่เกิดขึ้นและกองหน้าของเนเธอร์แลนด์ว่าขอไปอินโดนีเซียไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เขามีโอกาสบุกเยอะนะแต่ผู้รักษาประตูเขาเราของเราก็เหนียวด้วยนะสรานนท์เนี่ยก็เซฟได้หลายลูกเหมือนกันนะครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเกมของเราก็คือในช่วงที่นาทีที่80นะครับนิโคลัสแมคคินสันเนี่ยนะครับน้องลูกโซ่ของเราเนี่ยไปเหลืองที่2นะก็เจอใบแดงนะออกจากสนามเราเหลือ10คนนะครับพอเราเหลือ10คนปั๊บเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับ
หมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนั้นนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็เป็นดีมเจนเนี่ยนะเขายิงแล้วไปฉลับทางด้านของผู้เล่นของเราอิกลาสันหลนนะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปฮะอินโดนีเซียนํา 1-0 คือจังหวะที่เขานํา 1-0 แล้วผมโอ้โหเราจะตีเสมอได้อย่างไรเนี่ยโอกาสคือเราน้อยกว่าเขามากกว่าและทั้งเกมแล้วเขากดดันเรามากกว่าด้วยนะครับเราพอเสียประตูเราก็บุกเกมรุกมากขึ้นนะเพียงไม่กี่นาทีนะครับเราเสียประตูนาทีที่84นะครับนาทีที่87เราโต้กลับเร็วและได้ประตูนำได้ประตูตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ในจังหวะที่โต้กลับนะฮะทางด้านของสื่อสันราตรีได้บอลแล้วเปิดบอลให้กับอิกลาสสันหลนครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปเจ้าตัวเสียทำเสียประตูนะฮะแต่ลูกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจ้าตัวก็แก้นะยิงประตูให้ไทยตีเสมอ 1-1 ครับโอ้โหหมดเวลา90นาทีเสมอก็ 1-1 ต่อเวลาพิเศษออกไปอีกนะครับ30นาทีนะช่วงเวลาต่อพิเศษเนี่ยเราเหลือ9เขาเราเหลือ10เขาเหลือ11เขาบุกหนักเหมือนเดิมแต่จังหวะที่เราโต้กลับเร็วฮะอนันต์ยอดสังวาลนะครับโฟแบร์นะฉายาของอนันต์ยอดสังวาลตอนนี้อยู่ทางด้านของบุรีรัมย์นะได้บอลนะได้บอลแล้วเลี้ยงมาเดียวแล้วก็แล้วก็ครอสไปทางหน้าประตูครับพีระดลฉ่ำรัศมีไม่มีใครประกบครับยิงไทยนำ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหเฮกันลั่นนะฮะเรานำ 2-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าแหมเราในช่วงครึ่งทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครึ่งละ15นาทีเรานำอยู่แต่ว่าอินโดนีเซียเขาก็กดดันอย่างหนักนะฮะเพื่อจะตีเสมอพยายามอยู่หลายครั้งนะฮะแล้วก็เขาครอสมาทางขวาผมมองเหมือนว่าแหมเหมือนจะล้ำหน้านะแต่ไม่ได้ล้ำนะแต่ผมมองว่าเหมือนจะล้ำหน้าจังหวะที่เขาเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เปิดมาเข้าทางด้านของผู้สาประตูของเราสราญนนท์ปัดนะเข้ามาทางอัคคารนะครับยิงสวนเข้าไปจบ 2-2 ครับโอ้โหวิ่งอย่างขาลากเลยที่บอลทีมชาติไทยนะอินโดนีเซียก็ขาลากเช่นเดียวกันนะครับวิ่งกันยาวทั้งเกมนะครับก็ยิงจุดโทษครับอินโดนีเซียยิงก่อนแล้วเข้านะเราที่ไม่เข้าก็เป็นทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นนะที่ยิงไม่เข้านะลูกหนึ่งแหละนะครับสุดท้ายทางด้านของอินโดนีเซียก็ชนะไป4-2นะครับนะก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับนะก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราสู้ได้สุดรอดเราสู้ได้สุดยอดนะครับด้วยหัวใจนะจริงก็เสียใจนะเสียใจที่เราไม่ได้แชมป์ครับโอ้เสียใจที่แบบแหมเหลือ10คนเราสู้เขาได้อย่างเขา11คนเรา10คนเราสู้อย่างเต็มที่แต่ว่าเราแพ้อย่างแบบไม่น่าเลยนะแพ้จุดโทษอ่ะแต่ว่าเวลาจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่ายิงกัน1-1นะครับเสียดายนะครับเราทำเต็มที่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับสู้กันต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะก็อินโดนีเซียชนะเราไปนะครับ1-0นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในการจบเกมการแข่งขันนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาชัดเจนนะในเส้นทางที่ถูกต้องที่เขาทำเขามีนักเตะที่ดีมีทีมที่มีแข็งแกร่งนะเราก็รู้สึกเศร้าแต่มูจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ขอบคุณนักเตะแล้วก็เราภูมิใจกับนักเตะของเรานะครับที่ทุกคนลงไปเล่นด้วยสปิริตด้วยความแข็งแกร่งของเรานะเราเหลือ10คนนะแล้วก็ไม่ตำหนิใครนะโดนจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับออกหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผู้สาประตูของเราเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสรานนท์นะครับส่วนสรานนท์อนุอินนะครับผู้สาประตูของเราก็บอกเสียดายเหมือนกันนะครับที่เหลือแค่9เดียวเราจะเป็นแชมป์นะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ด้านของสหรัฐอยู่เย็นก็โพสต์นะครับก็ขอแสดงก็เสียใจที่ไม่ได้แชมป์นะครับขอโทษที่ไม่ได้แชมป์แต่ทุกคนก็ให้กำลังใจนักกีฬาเราทุกคนนะครับนักกีฬาของเราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับวันนี้16นาฬิกานะครับแล้วก็วางแผนต่อไปนะครับพวกชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนะก็รอดูกันต่อนะว่า FIFA Day ของเรานะในช่วงของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับเนี่ยจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกรายการนึงเมื่อวานแข่งพร้อมกันนะที่ผมดูอยู่เมื่อวานแข่งพร้อมกันนะครับในฟุตบอลหญิงของเราอายุ17ปีนะครับซึ่งนัดแรกลงแข่งขันนะก็ในการแข่งฟุตบอลเนี่ยเราแข่งขันเจอกับทางด้านของฟุตบอลเจอกับภูฏานในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวานนี้นะครับของเราก็มีทางด้านของธิดารัตน์วิวาสุขุนะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเป็นโค้ชนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างกาวินธิดากีกุลทศนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถนะเป็นกองกลางของทีมนะบัญชาการเกมกลางนะเติมเกมรุก
เติมเกมรับนะฮะมีมิรินดาซิล่านะครับมีทางด้านของกนกพรวรรณทองนะครับก็เป็นนักเตะของเราสุดท้ายเราก็ชนะภูฏานไปนะครับ4ประตูต่อ0นะกวินธิดา1ลูกนะครับจันทิมา1ลูกทิติรัตน์สำรง1ลูกแล้วก็พรณพัฒน์1ลูกนะครับเราชนะไป4ประตูต่อ0อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเลบานอนชนะมาเก๊า6ประตูต่อ0นะครับธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุนนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราก็บอกว่านะก็พอใจนะก็ชื่นชมน้องๆที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะได้ดีนะครับแต่ว่าก็หลายคนก็ถือว่าเป็นเกมแรกของในทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกมระดับนานาชาตินะก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็ชื่นชมนะแล้วก็ผลงานออกมาดีในนัดแรกนะครับนัดต่อไปของ U17 ปีของเรานะครับวันที่8ตุลาคมเจอกับมาเก๊านะเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับชลบุรีสเตเดียมอยู่จังหวัดชลบุรีเข้าชมฟรีนะไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแต่ว่าไปต้องลงทะเบียนรับบัตรด้วยนะครับนะก็มีแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับบัตรด้วยไปที่Facebook ของ FA Thailand เขามีแบบฟอร์มอยู่แต่ถ้าเกิดไปให้กำลังใจที่สนามไม่ได้นะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ให้เราได้ชมกันนะครับนัดที่2นะครับเราเจอกับมาเก๊า 19:00 นนะสาวไทยอายุ17ปีนะครับจะยังไงกับ ผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนั่นนี่เรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ที่ห้องราชพฤกษ์บอลรูมนะสโมสรราชพฤกษ์นะครับนำด้วยธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มีการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ของเราอีกรายการนึงนะถ้วยที่สำคัญแล้วครับแชมป์รายการนี้เนี่ยไปถ้วยของเอเชียนะครับก็คือช้าง FA ครับ2026ถึง2027นะครับรอบนี้คือรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไทยเบฟเอ่ยนะครับน้ำแร่ไทยเบฟนะครับรวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มอลเทนผู้จัดผู้สนับสนุนเรื่องของลูกฟุตบอลนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันนะครับไทยลีกเนี่ย16ทีมนะครับมากันครบในรอบนี้นะครับรอเจอแล้วนะบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีนะ BG ปทุมทรูแบงคอกนะครับพีทีประจวบนะสิงห์เชียงรายชลบุรี FC ระยอง FC นะครับวิทยา UFC ลำพูนวอริเออร์นะครับสุโขทัย FC ราศีสไลด์ยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดและปัตตานี FCรอเจอกับทีมจากไทยลีก29ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองที่หล่นไปแล้วนะสงขลา FC จันทบุรีขอนแก่นพัทยาเนี่ยนะหนองบัวแล้วก็มาถมเกษตรศาสตร์ปริเทโรแล้วก็มีทีมจากไทยลีก3อีก24ทีมนะทุกโซนเลยตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีทีมที่มาจาก FA Membership 6ทีมนะที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะฮะก็มีการจับสลากกันนะครับปัตตานีบุรีรัมย์เนี่ยเจอ DPU FC นะครับโอ้โหโชคดีนะทีมนี้ได้เจอทีมระดับทีมชาติไทยที่อยู่ในบุรีรัมย์นะครับได้เจอทีมยักษ์ด้วยนะแล้วก็โอ้โหนะคือบุรีรัมย์เนี่ยใครมาเตะในบ้านเขาและเป็นทีมจากทีมชาติที่ต่ำกว่าบุรีรัมย์ใน5ให้ค่าเดินทางให้ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะราศีสไลด์เจองานหนักเลยจับสลากเจอกับการท่าเรือ FC อ่ะคิดดูสินะบุรพายูไนเต็ดเจอสิงห์เชียงรายนะครับโอบลัด FC เจอทูแบงคอกครับคุณผู้ฟังนะฮะกำลังหาปัตตานีบ้านผมอยู่เจอใครเนี่ยนะก็นี่คือเรื่องฟุตบอลนะชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้แหมเมืองเดียวกันเลยนะเจอกันดีนะครับชลบุรีเจอกับพัทยานะครับราชบุรี FC เจอกับปัตตานี FC ครับโอ้โหงานหนักเลยนะเจอกับราชบุรีครับปัตตานีไม่เป็นไรสู้ได้นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบนี้นะก็จะจัดการแข่งขันกันนะครับในช่วงวันที่เท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับหลังจากจบ FIFA Day นะก็จะมีการแข่งรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับแข่งขันกัน22ตุลาคมนะก่อนขออภัยก่อนฟุตบอลถึงตัวประธานคิงขับนะนัดนี้รอเชียร์กันมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามการแข่งขันรายการนี้นะความเคลื่อนไหวทางแฟนเพจของ FA Thailand นะแล้วก็ช้าง FA Cup นะสำหรับรายการนี้ก็เป็นถ้วยรายการใหญ่นะครับแชมป์นู่นนอกจากเงินรางวัลแล้วนะไปแข่งขันถ้วยเอเชียนะครับนะถึงเวลาใกล้ๆจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมจบไปแล้วรายการต่อไปที่นักกีฬาของเราจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือทีมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026นะครับ18ถึง24ตุลาคม2569นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็
จากการแข่งกีฬานักกีฬาปกติแล้วนะกีฬาคนพิการชิงแชมป์เอเชียต้องบอกอย่างนี้นะครับในเอเชียนพาราเกมนะครับนะก็ให้กำลังใจนักกีฬากันต่อนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับบอกว่าการบินไทยครับเหมาลำเลยฮะไปกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นักกีฬาของเรานะครับ412คนอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ว่าการบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยครับก็เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่จบมากรรมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อมกราคม2569นะครับก็เตรียมการทุกๆอย่างนะครับไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เตรียมมาอย่างเรียบร้อยเพื่อให้นักกีฬานะครับมีการซ้อมที่ไม่ต้องพะวงกับปัญหาต่างๆนะครับเคลียร์ปัญหาอย่างเรียบร้อยนะครับนักกีฬามีขวัญกำลังใจในการซ้อมและเตรียมแข่งขันนะครับก็ได้เช่าเหมาลำนะเครื่องบินไปกับกรุงเทพนาโกย่านะครับนักกีฬา265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนนะครับ11ตุลาคมเนี่ยนะก็จะเดินทางนะไป2เที่ยวบินเลยทีเดียวนะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ก็รอรับกลับด้วยนะฮะก็จะได้ผลงานมากดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่1ตัวนักกีฬานะแล้วก็กองเชียร์เรานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยและทุกๆสมาคมกีฬานะครับแล้วก็ผมก็แอบมองอยู่ว่าปิงปองพาราเกมของเราคราวนี้เนี่ยรุ่งโรจน์รุ่งโรจน์ไทยนิยมใช่ไหมนะรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเนี่ยแล้วก็2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่ปารีสเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดก็ไปดูน้องรุ่งโรจน์ไทยนิยมที่ซ้อมอยู่นะซึ่งการแข่งรายการนี้เนี่ยในพาราเกมนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนาโกย่าไอจินาโกย่านะครับทนายของรุ่งโรจน์บอกว่าผมแข่งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมครับก็ตอนนี้เรื่องของความฟิตเนี่ยมีเต็มร้อยอยู่แล้วก็ตอนนี้เล่นเรื่องของเทคนิคมากขึ้นนะเป้าหมายจะทำให้ดีที่สุดและจะคว้าเหรียญทองกลับประเทศให้ได้นะแล้วก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์นะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเราทุกคนนะที่ไปแข่งขันรายการนี้นะครับนี่คือทีมปิงปองพาราไทยนะครับเรายังมีประเภทวีลแชร์เรซซิ่งนะวีลแชร์เรซซิ่งของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะฮะเราไปแข่งขันระดับโลกกันมาแล้วนะครับนะวีลแชร์เรซซิ่งอีกนะฮะซึ่งวีลแชร์เรซซิ่งนี่ตอนนี้เก็บตัวซ้อมอยู่ที่นอกจากอยู่ที่นครราชสีมารวมถึงทีมปิงปองวิวแชร์ด้วยนะฮะนะครับที่อายุเชื้อวงนะหลายคนไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับด้านของยุทธจักรกลิ่นบานชื่นเนี่ยผมจำได้นะซ้อมอยู่นะครับก็เดินทางไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับเอเชียนพาราเกมคราวนี้เนี่ยครั้งที่5นะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจัด18ชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะมีอะไรบ้างยิงธนูกรีธาวิวแชร์เรซซิ่งที่ผมบอกแล้วรายการนี้เราเป็นเต็งนะครับลุ้นได้หลายเหรียญทองนะครับมีแบดมินตันมีบ็อกเชียมีจักรยานมีฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวิวแชร์บาสเกตบอลวิวแชร์ฟันดาบนี่วิวแชร์ฟันดาบเราก็ตัวเต็งเลยแหละระดับแชมป์โลกนะนะพี่สายสุนีนะครับนะรอเชียร์นะพี่นะนะครับแล้วก็วิวแชร์รักบี้วิวแชร์เทนนิสนะครับชิงกัน492เหรียญทองนักกีฬาของไทยส่งครบชนิดกีฬานะครับนี่แจ้งกับผู้ฟังรับทราบกันนะครับเชียร์พี่ๆเชียร์น้องๆทุกคนนะที่ไปแข่งขันแนะนำทีมชาติไทยนะครับนะฮะคุณฟังครับเมื่อวานค้างกันที่เรื่องของหมด F1 นะแชมป์ของสนามที่แล้วนะผมเมื่อวานเวลาหมดไปซะก่อนนะก็รถสุดหนึ่งเมื่อวานนี้นะก็แชมป์นั้นเป็นของมาร์คโวสเตเปนนะครับเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียเพราะตกหนักนะมีหยุดไปหลายรอบเลยนะแล้วก็มาร์คโวสเตเปนนะแชมป์โลก4สมัยจากทีมเรดบูลนะก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะครับที่2อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็ที่3โลอิสแฮมิงตันนะครับส่วนด้านของอาบอนของเราเนี่ยเครื่องมีปัญหานะนะครับไม่จบการแข่งขันนะครับสนามต่อไปที่สิงคโปร์นะครับ9ถึง11ตุลาคมนะเขาบอกว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งนะนะก็บอชาดนะคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาฟุมลาวันนะฮะบอกว่าคือตัวเองอะนะจบจากที่มาเลเซียแล้วนะครับคือไม่อยากจะนั่งเครื่องบินไม่อยากจะนั่งเรือไม่อยากจะนั่งรถยนต์นะฮะบอทาดนี่นะวอลเทอรี่บอทาดนะครับทีมคาร์ดิแลกปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ครับระยะทาง350กิโลเมตรนะ
คือโฆษกประจำทีมคาดิแลคบอกว่านักปั่นชาวฟินแลนด์คนนี้นะก็ใช้เดินทางการใช้เวลาเดินทางในการไปสิงคโปร์ไปแข่งขันฟอร์มูล่า1นะในฐานะนักขับเนี่ยใช้เวลา3วันจะถึงสิงคโปร์วันพรุ่งนี้คือเจ้าตัวนี่เป็นคนที่ชอบแข่งขันจักรยานอยู่แล้วนะนอกจากแข่งขัน F1 แล้วนะเขาชอบขับขี่จักรยานนะแล้วก็มีแฟนสาวที่ชื่อว่าทิฟฟานี่ครอมเวลนี่ก็เป็นนักปั่นอาชีพจักรยานตัวจริงด้วยนะครับชาวออสเตรเลียนะครับรอเชียร์กันนะครับสนามที่สิงคโปร์นะครับท้ายรายการขอบคุณคุณฟังด้วยที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะคุณมาลีคุณพี่สมบัติคุณสุนทรีคุณนิรวรรณคุณสุจิตราคุณอัชราคุณสุภวรรณคุณพี่รจนาคุณปราภัทรนะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจใหม่ของเราด้วยเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้อิตาลีโชว์ฟอร์มสุดรู้เลยชนะตุรกี3ประตูต่อ1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่4รอบกลุ่ม A1 นะครับได้ประตูจากจานลูก้าสกามาคานะครับริคาร์โดคาราฟิออรีแล้วก็ฟรานเชสโกเอสโปชิโตนะครับ3ประตูต่อ1โดยตุรกีตีได้1ประตูนะก็คือการยิงของโดกูฮานซิมเซีย

0: นะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามของอัสซูรี่นะนะลูกทีมของโรเบโต้มันชินี่นะก็คว้าชัยชนะมีเจ็ดแต้มแล้วนะส่วนตุรกีเนี่ยแพ้4นัดรวดนะครับแล้วก็อิตาลีเจองานหนักนัดต่อไปเจอกับโรเบโต้บัตชินี่โรเบโต้มันชินี่นะเจองานหนักของซีดีนซีรานนี่นะในวันที่12พฤศจิกายนนะครับจะเจอกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่เอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1นะลูกทีมของซีดีนซีดานอ่ะโชว์ฟอร์มโอ้โหเหลือหลายเลยลุคบาคิโอยิงประตูให้เบลเยียมนำไปก่อนด้วยนะนะครับในกลุ่ม A1 นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เตชิเร่ดูเอเดยันแซกีไมเคิลโอลิเซ่ยิงอีก2ประตูให้ฝรั่งเศสนะครับนะฮะชนะไป4ประตูต่อ1นะครับฝรั่งเศสนัดต่อไปเจออิตาลีนะครับไปเยือนอิตาลีนะแล้วก็ตุรกีที่แพ้มา4นัดเจอกับเบลเยียมนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับ12พฤศจิกายนรอเชียร์รอติดตามกันนะครับคู่อื่นๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีไซปรัสนะชนะลัตเวีย 2-1 นะคร่าวๆนะครับไอร์แลนด์เหนือเสมอโจเจีย 0-0 โรมาเนียแพ้สวีเดน 0-1 นะครับยูเครนแพ้ฮังการี 1-2 มอนเตเนโกรเสมอไอเบเรีย 0-0 บอสเนียชนะโปแลนด์นะครับ1ประตูต่อ0นะครับค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็จะมีอังกฤษเจอกับเช็กเกียสกอตแลนด์เจอสโลเวเนียสวิตเซอร์แลนด์เจอมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็โครเอเชียเจอสเปน2คู่น่าเชียร์นะใครเป็นแฟนอังกฤษนะเจอกับเช็กเกียตี 1:45 นาทีแล้วก็ใครเป็นแฟนสเปนนะครับนะคืนนี้ไปเยือนโครเอเชียโครเอเชียแพ้อังกฤษมานัดที่แล้วอ่ะ0-7นะนะฮะวันนี้จะเล่นกับสเปนเนี่ยโอ้แชมป์โลกอ่ะนะโครเอเชียเป็นกำลังใจนะอย่าแพ้ต่อนะเป็นกำลังใจให้โครเอเชียหน่อยนึงนะลูก้าโมริตนะครับนัดที่แล้วแพ้เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหอายมากนะแต่เชื่อเหอะสปิริตของโครเอเชียทีมตรามาครุกครับเจอกับสเปนแชมป์โลกกินยากเลยผมบอกอย่างนี้นะนะฮะรอในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตบอลยุโรปนะครับเนชั่นนะครับฟุตบอลเนชั่นลีกของยุโรปนะยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเขาแบ่งเป็นเกรดนะเกรดในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับมีการตกคงตกชั้นกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกลับไปเรื่องของความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจาก MotoGP แล้วนะครับนะซึ่งก้องสุวิทย์จันทราก็บิดเข้าอันดับที่13ได้รับเสียงปรบมือจาก Honda LCR ไปอย่างสูงนะครับเพราะทำผลงานได้ดีส่วนรายการอื่นๆที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับมารายงานให้ทราบก็คือการแข่งขันอิเดเมซึ Moto4 Asia Cup 3ที่3นะครับที่โมเตกินะครับซึ่งนักบิดจากโครงการ Honda Red to the Dream นะครับก็คือด้านของอุ้มนพรุฒพงษ์บุญประเวศหมายเลข20นะครับก็โชว์ฟอร์ม2วัน2เรสนะครับวันเสาร์จบอันดับที่11มี5คะแนนวันที่4ตุลาคมวันอาทิตย์เรสที่2นะครับก็แข่งขันได้อย่างเข้มข้นนะครับก็จบอันดับที่13นะได้คะแนนเพิ่มอีก3คะแนนครับโอ้ผลงานอิเดเมซึโฟโต4ผลงานของอิเดเมซึโมโต4เอเชียครับรุ่นฤดูกาลนี้นะมาถึงปลายทางแล้วนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่12นะครับจะได้32คะแนนมีนักแข่งขันกว่า25คนสนามต่อไปที่อินโดนีเซียรอเชียร์นะครับ9ถึง11ตุลาคมนะครับนี่คือวันกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

0: ยกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังกาฬโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมุฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
2: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
3: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
2: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
1: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
0: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
2: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
4: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทย

0: ชุมชน
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Center ทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
2: แม่สาวนลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน2571ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตร
0: ุกทเวท

0: อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
2: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทางนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซคลิงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชีย สำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
6: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภาชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอนูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือ

ระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปี๋กลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาเตื้อนของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบ่นใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหนแต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี X สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพรรณราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จะสั่นไว้บ้างหรือเปล่า

ที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ทำ

มาดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันไม่หลายๆทีความวางใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมแม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแขวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนหนีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระโยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการ

มาะมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม้ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม้ฉันเจ้ยเจ้ากับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวควันพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับควันกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจควันจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อ

พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใส่ไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท้องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: ผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกระปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: นางนัทยาผาสุกนายอำเภอกระปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอกระพงเริ่มต้นให้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกระพงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
8: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรูปแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ยรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคุมสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้1วินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร
1: ์ภัยสื่อออนไลน์สร้างความเสียหายทางทรัพย์สินตั้งแต่เล็กหน่อยไปจนบัดโตก่อนจะทำธุรกรรมออนไลน์สังเกตให้ดีเอ๊ะใจเวก่อนถ้าเจอข้อเสนอดีๆแบบนี้ให้ระวังชักชวนให้กู้เงินอนุมัติง่ายบ่ใช้เอกสารบ่มีคนค้ำชักชวนให้ลงทุนผลตอบแทนสูงขายของดีราคาต่ำส่งลิงก์ปลอมตีสนิทหลอกให้หลงหักหลอกให้โอนเงินทั้งเบิดนี่ของปลอมแท้ๆใส่ซื่อยังมีสติชีวิตจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2
2: สุรินทร์ FM 97.5 MHz ขึ้นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะฮะกับผมกฤษดานะครับเป็นประจำพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบุรินนะครับ101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz นะครับแล้วก็สุรินทร์FM 97.5 MHz ฟังกันทั้ง3คลื่น3สถานีทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับ3ทุ่ม10นาทีโดยประมาณถึง4ทุ่มกับบทเพลงเพื่อชีวิตเบาๆสบายๆให้ท่านได้มีความสุขกับการพักผ่อนในยามเย็นนะครับห่วงแดดห่วงที่เหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานมาตลอดทั้งวันได้มีเวลาพักผ่อนบางท่านก็ชอบที่จะฟังเพลงก็ฟังกันไปนะครับบางท่านอยากจะไถโทรศัพท์ดูนั่นนี่ไปกดไลค์กดแชร์อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ความชอบแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขด้วยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้มีเพลงที่คุณอรรถสิทธิ์นะครับนำมาฝากเป็นเพลงแรกวันนี้ผีเสื้อ

คารวานนะครับสุรชัยจันทิมาธรแสงดาวแห่งศรัทธาวันนี้ก็รวมกันรำลึกในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในห่วงปีผ่านไปกี่ปีแล้วตั้งแต่19 16 6ตุลา19เนาะ19เนี่ย69 30ปีนะฮะก็น่าจะเป็นอีกบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆท่านเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของนักแสวงหาของกลุ่มนักศึกษาของผู้ที่มีจิตใจที่ใฝ่ประชาธิปไตยในช่วงเวลานั้นนะฮะ

เพลงของนปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับ6ตุลา19นะเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปในยุคสมัยหนึ่งสมัยนั้นนะครับถ้าพูดถึง6ตุลา19เนี่ยหลายท่านย้อนกลับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดผิดไปไม่ใช่30ปีเอ๊ะสมองบวกเลขยังไง50ปีนะตั้งแต่ปีนี้ก็69แล้วนะครับ6ตุลา19นั่นก็คือเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่เป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนามหลวงนะครับก็ชนวนเหตุก็เกิดจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมกิตติขจรในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีการแสดงละครสะท้อนเหตุการณ์ก็คือการแขวนคอพนักงานการไฟฟ้าที่จังหวัดนครปฐมนะก็ถูกฝ่ายสื่อฝ่ายขวาแล้วก็วิทยุเกรียงไกรนะครับกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็เป็นการล้อมปราบนะครับในเช้ามืดวันที่6ตุลาคม2519ตำรวจแล้วก็กำลังพลกึ่งทหารตอนนั้นก็มีลูกเสือชาวบ้านกลุ่มกระทิงแดงอะไรต่างๆที่หลายท่านจดจำได้เนี่ยใช้กำลังอาวุธหนักนะครับเข้าสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยในประมาณ39-41คนตามรายงานทางการของทางการแล้วก็ฐานข้อมูลนะครับบางมูลนิธิก็ระบุสูงกว่า100คนก็มีนะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกนับร้อยรายเลยทีเดียวการจับกลุ่มก็มีผู้ถูกจับกลุ่มกว่า 3,000 คนนะครับในยุคนั้นแล้วก็ในเย็นวันเดียวกันครับทหารก็นำพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากจะย้อนกลับไปดูในรายละเอียดต่างๆที่กล่าวมานี่ก็ยังมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวให้ติดตามกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งที่ต่อเนื่องกับบทเพลงที่คุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์แต่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้แหละวันนี้6ตุลา2569ผ่านมา50ปีก็รำลึกกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันในเรื่องของการที่รุ่นก่อนๆรุ่นเก่าๆเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับกับสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราแต่ว่าณวันนี้สิ่งเหล่านั้นยังอยู่หรือไม่อย่างไรหรือว่ายังคงเดินวนเวียนอยู่เหมือนเดิมนั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเพลงเดิมแต่ว่าฟังแล้วก็มีความสุขเพลงนี้คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ขอไว้นะครับทางสายโทรศัพท์แล้วมีหลายๆท่านเดี๋ยวทักทายกันทาง FM สวทสุรินทร์มีหลายท่านที่ขอเพลงเข้ามาเพลงของเบาวีหัวใจนักสู้นะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ท่านที่เจอกับปัญหาอยู่ในขณะนี้ให้มีกำลังใจต่อสู้ที่จะเดินทางต่อไปกับชีวิตนะครับ

ู้ต่อไปนะครับสู้ด้วยใจสู้ด้วยความรู้สึกที่ดีให้ถึงเส้นชัยไปให้ได้อะไรก็ตามแต่ก็ยังฝากเรื่องราวดีๆไว้นะครับเพลงนี้คุณยายสายลมขอจากทางสุรินทร์เนาะอาจารย์ไข่มณีบุญนาคนะครับลมเพลลมพัดนะ

ให้รับรู้เพียงอยากให้รับฟังนะครับเพลงที่จบลงด้วยเสียงของอาจารย์ไข่หรือว่าได้กับเพลงนี้ลมเพลลมพัดขอบคุณคุณยายสายลมจากสุรินทร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกันทาง FM สวทสุรินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนันต์นงคุณต้นน้ำนะครับคุณอดิเรกคุณอนันต์นงนี่ขอเพลงรักเธอสุขใจก้องสารัตนะเดี๋ยวลองดูคุณอดิเรกอยากจะฟังจูบฟ้าฝากดินน้ำหมูพงเทพนะฮะรวมถึงพี่ประยูนจากปราสาทด้วยนะครับให้มีความสุขกับการรับฟังนะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มนะครับวันนี้ส่งท่านเข้านอนเหมือนเดิมก็ฝนคงไม่ตกละบางพื้นที่วันนี้ผมได้สัมผัสกับลมหนาวมานิดนึงช่วงเย็นๆมีบางท่านสัมผัสได้ไหมอากาศค่อนข้างรู้สึกเย็นๆเนาะอาจจะมีสายลมเบาๆทางกรมอุตุหรือว่าทางอุตุนิยมวิทยาท่านผอ.สถานีอุตุสุรินทร์ท่านมาคุยกับท่านบอกว่าหลังจากที่วันที่5ที่6ที่7เนี่ยฝนตกไปก็จะมีลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับเป็นช่วงเขาเรียกเลยนะร่องความกดอากาศก็มรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือเนาะพัดมาแต่ว่าก็ยังต้องปะทะกับทางตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมอยู่ก็จะอาจจะทำให้เกิดฝนตกอีกหลายพื้นที่นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของกรมอุตุเนาะก็รอดูกันไปนะครับทางกรุงเทพทางภาคตะวันตกอาจจะมีช่วงวันที่10ถึงวันที่12เนี่ยนะตุลาก็ลองดูนะครับระมัดระวังกันตอนนี้ก็ตกหลายพื้นที่ก็ให้กำลังใจพี่น้องเราขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับเสียงทุกสายทักทายกันเข้ามาด้วยอ่ะเพลงของคุณอดิเรกแว่นแก้วนะครับที่ขอไว้นะฮะจูบฟ้าฝากดินน้ำหมูพงเทพแล้วก็เพลงที่คุณอนันต์นงนะครับอยากจะฟังรักเธอสุดหัวใจเราเดี๋ยวจบสองเพลงเรามาฟังบทกวีกันในช่วงสีสันวรรณกวีนะครับ

ีปัญหากับเสียงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเลือกใหม่กันก็แล้วกันนะครับให้ฟังเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังก็แล้วกันนะครับกับเพลงของนำมูกรุงเทพเพลงนี้น่าจะดึงมีปัญหากับเสียงนะฮะอาจจะเป็นเพลงเก่าแล้วก็ที่เอาไฟล์เก่าๆมาแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวยังไงผมลองหาให้ใหม่นะครับสักครู่หนึ่งก็แล้วกันฟังเพลงนี้ก่อนให้กับคุณอ่อนอนงนะครับฟังรักเธอสุดหัวใจก้องสหรัฐ

องสหรัฐน่าจะเป็นเพลงประกอบละครอยู่ยุคหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะจำได้หรือเปล่ารักเธอสุดหัวใจเพลงนี้นะครับประกอบละครพิสูจน์รักจากสวรรค์อะไรประมาณนี้เนาะ มันเป็นเพลงที่นานๆมาแล้วก็ชอบขอบคุณคุณอนันต์ลงด้วยนะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามาทาง FM สปทสุรินทร์แล้วก็ขอบคุณไปทางผู้ฟังทางปัตตานีเนาะบอกว่าแอบฟังอยู่ทางปัตตานีเนี่ยนะครับเพราะชอบรายการสดๆแบบนี้แหละแล้วก็ฟังมาในหลายๆเคลื่อนก็ขอบคุณที่แวบเข้ามาในเคลื่อนนี้นะฮะเราก็ฟังกันที่อีสานใต้นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดโซนนี้แหละนะฮะ3จังหวัดฟังพร้อมๆกันในยามค่ำคืนสำหรับท่านที่ขับรถขับราบ้างหรือว่าเดินทางก็หมุนเคลื่อนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ดูโทรศัพท์ก็ฟังกันได้ยุคนี้นะครับเลือกฟังได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าทางโซเชียลมีเดียเราก็สามารถที่จะฟังเดี๋ยวนี้มีไลฟ์สดกันเยอะด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ชอบก็ไปฟังเนาะเวลามีบางท่านไลฟ์สดผ่านทางเนี่ยก็มีเปิดเพลงไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูว่าจะสามารถไลฟ์ฟันทิกตอกได้ไหมในโอกาสต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะได้เจอหน้าตากันนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่ค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับจูฟ้าฝากดินนะเพลงของน้ำหมูพงเทพนะครับให้กับคุณอดิเรกแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้นะครับเราจะฟังบทกวีกันในช่วงสีสันวรรณกวีนะครับ

0: กวี
1: คุณผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะครับก็จะเป็นบทกวีส่งท้ายสำหรับค่ำคืนวันนี้ท่านได้นอนหลับฝันดีเป็นบทที่เขียนไว้นะครับเมื่อปี2500เท่าไหร่2024ตอนนี้2026 2ปีที่ผ่านมานะครับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฐานความจริงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของคนสุรินทร์ฉบับปีนั้นเนาะนะครับก็เดือนช่วงเวลานี้แหละชื่อบทกวีว่าเวลาที่เหลืออยู่เราจะสู้เพื่อรักลองฟังดูนะครับ

เวลาที่เหลืออยู่เราจะสู้เพื่อรักเวลาที่เหลืออยู่ได้รู้จักเวลาที่เหลืออยู่ได้รู้จักพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่กับความจริงความต่างระหว่างใจร่วมพึ่งพาอาศัยในคืนวันกับความทุกข์ชินชาคำว่าทุกข์จึงสะกดคำว่าสุขให้สร้างสรรค์เพื่อบางลมหายใจไว้แบ่งปันระหว่างฉันและเธอร่วมแบ่งเบาเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่เพื่อยืนหยัดจึงไม่อาจจำกัดแค่สุขเศร้าตราบยนเดือนเยือนตะวันฝันข้ามเช้าเส้นทางเก่าหรือใหม่ใช่กังวลบทกวีอีกหลายบทรอจดจานบทกวีอีกหลายบทรอจดจานห่วงชีวิตจิตวิญญาณทุกแห่งหนเรื่องสั้นอีกหลายเรื่องรอบางคนจัดสรรโลกดานดลด้วยศรัทธาห่วงวิถีที่เหลืออยู่ยังห่วงใหญ่อยากเป็นหนึ่งผู้ให้ด้วยคุณค่าอยากจะสู้เพื่อสารการเวลารักษาทุกบาดแผลผืนแผ่นดินเวลาที่เหลืออยู่ถึงที่สุดที่มนุษย์พึงมีไว้ให้ทวินเพื่อวันหนึ่งซึ่งสายฝนยังหล่นรินเราจะสู้จนดับดิ้นเพื่อความรักวันเวลาที่เหลืออยู่ถึงที่สุดที่มนุษย์พึงมีไว้ให้ทวินเพื่อวันหนึ่งซึ่งสายฝนยังหล่นรินเราจะสู้จนดับดิ้นเพื่อความรัก

0: ก็อยากจะร้องต่อร้องไม่ได้อ่ะก็รับลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เพลงอาจจะไม่จบนะครับแต่ว่าเวลาหมดใกล้จะหมดแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกันและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการนะครับทั้งทางบุรีรัมย์ทาง101นะครับแล้วก็ทางสุรินทร์รวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับ FM สวทสุรินทร์ใน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
4: ่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่หน้าชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
5: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิรนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566 อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2492แล้วต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2505ได้เสด็จทรงดนตรีให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังเป็นครั้งแรกที่สวนอัมพรนะคะและในงานดังกล่าวนั้นทรงดนตรีทำนองเพลงหนึ่งพระราชทานด้วยต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งที่2เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506ค่ะและได้พระราชทานทำนองเพลงนั้นให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งส่งปลูกต้นหางนกยูงเป็นที่ระลึกไว้5ต้นด้วยนายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องในเพลงที่ได้รับพระราชทานทำนองนั้นและให้ชื่อว่ายูงทองซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นับเป็นเพลงที่2ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30เกิดขึ้นในปี2505และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายจำนงราชกิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ะและเราก็จะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันในช่วงนี้3เพลงนะคะซึ่งเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยขวัญโดมสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งโดมร่มใจสุนทรภรณ์และคุณบุษยาบันทึกเสียงทวีปบอนแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและโดมรอเธอคุณวินัยและคุณบุษยาขับร้องค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อรวม3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยขวัญโดม

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือขวัญโดมโดมร่มใจและโดมรอเธอที่เพิ่งจบนะคะคราวนี้จะฟังเสียงของสุนทรภรณ์สามเพลงเริ่มด้วยกลิ่นราตรีคำร้องเป็นของคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อต่อได้กลิ่นแก้วทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและกลิ่นดอกโศกสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์จบไปแล้ว3เพลงค่ะและอีก3เพลงจะเป็นเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงแรกคือเพลงฝากรักผลงานของศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะต่อด้วยฝากใจกับจันทร์คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝากลมวอนคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเริ่มได้ฝากรัก

พลงที่คุณเพ็ญศรีขับร้อง3เพลงจบไปนั้นก็คือเพลงฝากลมวอนก่อนหน้านั้นก็ฝากใจกับจันทร์และฝากรักสำหรับคุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็จะฟังกัน3เพลงในช่วงนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตค่ะชีวิตแรกคือชีวิตหญิงต่อได้ชีวิตกับความหวัง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3เป็นผลงานของคณะจารุกนกชีวิตกับเพลง

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบันทึกเสียงนะคะฟังคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะเพลงลอยลมคุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพักนายอนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสั่งแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
7: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสวิสาประทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัดจ่างไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

0: สรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนฌานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็ยังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้หมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใคร่ในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานนะจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติ
ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดาจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะเรียกว่าห้ามไม่ให้เ

ผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภรรยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเฒ่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดานะในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมีความสมานสามัคคีใน

ชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดอาการพนันติดสุรายาเมารวมไปถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปณิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทธีปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตรณีตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์
บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้นะญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนิยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะขี้ริ้วขี้เรบก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมาเดือข้างนอกดูเกลียงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญา
ไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นศรีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุจลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการสุขสนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อมนะใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ข้างค้างไม่ให้อากูลชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิด
ปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองครองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันดังนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช็คเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเราย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอานนท์ว่าโยโวอนันทธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้น
นะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเขาก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อมนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มกรองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเราคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตว์อาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานว
วินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างเนี้ยผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีสองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นนะได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออริยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสามเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดี
มีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองแล้วก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทำนองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติขจัดความทุกข์กายทุกใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประชาชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทศกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนะโยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวิญญูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญา
ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวานรเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพญาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พญาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบรรยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาตัวญาติโยมนำเสียงธรรมะออกขอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อบุญเหลือขยันชุมนุมโดยมีคุณแม่เสงี่ยมขยันชุมนุมพร้อมด้วยลูกหลานแล้วก็โยมญาติทั้งหลายบรรยางหมู่2หมู่3ณตำบลบรรยางอำเภอเมืองนะที่ได้ร่วมการอุปถัมภ์การจัดทำรายการนะโดยนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์ในงานบุญของคุณพ่อบุญเหลือขยันชุมนุมนะโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้ศพของคุณพ่อบุญเหลือขยันชุมนุมจะประกอบพิธีประชุมเพลิงในช่วงบ่ายโมงของวันนี้ที่ชาปนสถานวัดโพทองบรรยางตำบลบรรยางญาติพี่น้องไกลๆทราบข่าวก็ไปร่วมแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ประชุมเพลิงงานศพของคุณพ่อบุญเหลือขยันชุมนุมโดยทั่วกันนะโยมนะบ่ายโมงของวันนี้ที่ฉับพระสถานวัดโพทองบรรยางส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองสัทธานั้นญาติโยมวันนี้บ่าย 3:30 น.จะไปเทศปุจฉาที่งานบุญนะบ้านยางหมู่3ตำบลบรรยางในวันนี้อีก1วันนะก็จะเดินทางไปเทศฉลองสัทธาญาติโยมเป็นการปุจฉาวิสัชนากับท่านพระอาจารย์พระปลัดโชคชัยปัญญาพชโตเจ้าวาดวัดอัมพรามตำบลตะเพ็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติญาติโยมพุทธศาสนิกชนเข้าไปร่วมบุญฟังธรรมนะโยมนะบ่าย 3:30 ที่บรรยางหมู่3ตำบลบรรยางอำเภอเมืองวันนี้นะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 0866531470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นนะโยมญาติทั้งหลายขอเชิญเจริญพรญาติโยมร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีที่วัดดอนศิลารามหรือวัดศรีสมพรบ้านโคกหมู่4ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ในวันอาทิตย์วันที่15พฤศจิกายนซึ่งในปีนี้ทางวัดได้รับศรัทธาจากคุณสรทรคุณสุดใจคุณอุดมพรจงทองเป็นเจ้าภาพหลักให้นะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสมพรวัดดอนศิลารามบ้านโคกอำเภอห้วยราชไปร่วมทอดกฐินสามัคคีโดยทั่วกันนะโยมนะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนเวลา10:00 น.เป็นต้นไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้ นำเสนอหลักธรรมเรื่องการทำบุญอุทิศเอาเรื่องการทำบุญอุทิศมาให้ญาติโยมได้ฟังกันนะในช่วงนี้ฟังบ่อยใกล้ที่จะถึงวันสัตว์ใหญ่ไงเบ็นทมนะซึ่งประเพณีเราพุทธศาสนิกชนชื่อว่าวันสัตว์ไทยวันสัตว์ใหญ่เนี่ยเป็นวันทำบุญครั้งที่สำคัญอีก1วันนะเพื่อให้เราได้มีโอกาสทำดีเพื่อตอบแทนคุณบรรพชนหรือว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนะตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนเพราะว่าคนเราเกิดมานั้นน่ะยุมญาติทั้งหลายย่อมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างน้อย5ฐานะด้วยกัน1ในฐานะที่เป็นผู้ที่เคยให้อะไรกัน2ในฐานะที่เคยกระทำความดีร่วมกัน3ในฐานะของความเป็นญาติ4ในฐานะของความเป็นมิตรและ5ในฐานะของความเป็นสหายกันซึ่งเมื่อเรารู้ถึงฐานะที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันกับผู้ที่ล่วงลับไปเนี่ยเราก็ถือโอกาสในช่วงเทศกาลงานบุญเดือน10หรือวันศาสตร์นี่แหละนะทำบุญแผ่บุญไปถึงเปตชนเหล่านั้นนะซึ่งเราพุทธศาสนิกชนก็จะมีพิธีในการทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะเรียกว่าปุพพะเปตพลีนั้นมาพูดถึงในเรื่องของพลีกรรมนะเราพุทธศาสนิกชนก็ต้องนึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสถึงหลักพลีกรรมอยู่5อย่างซึ่งคำว่าพลีกรรมนั้นเนี่ยแปลว่าการบูชาการเส้นการสละให้นะก็เป็นพิธีในการทำบุญสำหรับเราพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบกันมาพลี5อย่างเนี่ยที่เราชาวพุทธควรทำอยู่เป็นประจำหนึ่งก็คือญาติพลีคือการสงเคราะห์ญาติใครตกทุกข์ได้ยากเข้ามาขอความช่วยเหลือเราก็ไม่ดูดายรีบหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปทำแล้วเป็นที่รักของหมู่ญาติคนเราต่างก็มีญาติด้วยกันทั้งนั้นนะคนไม่มีญาติเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะเว้นไว้แต่เราไม่นับญาติกับเขาเท่านั้นเองนะนั้นเราเป็นญาติกันเราจะไม่ลืมกันเราพอช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยนะยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วเราก็สื่อสารกันได้ตลอดเวลาญาติพี่น้องบ่งโอนประสบภัยน้ำท่วมหรือประสบภัยวิบัติอะไรต่างๆพอช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยนะก็ถามข่าวคราวกันญาติโยมนะญาติโยมที่มีญาติพี่น้องอยู่ในจังหวัดที่มีน้ำท่วมเนี่ยเราก็สอบถามความเป็นอยู่ของกันและกันได้เพราะเราเป็นญาติกันตรงนี้ดูแลซึ่งกันและกันเป็นญาติพลีประการที่2นั้นเนี่ยอติติพลีก็คือรู้จักการต้อนรับแขกเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่สำคัญต้องฝึกตนเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมนะเมื่อแขกมาเยี่ยมต้องทำให้แขกรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจเหมือนอยู่ที่บ้านยามแขกกลับก็จะได้คิดถึงมิตรภาพอันดีงามก็จะกลายเป็นเกลียวสัมพันธ์ที่กระชับแน่นมั่นคงตลอดไปเราจะเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะความเคารพในการต้อนรับปฏิสันถารเนี่ยเป็นหนึ่งในคารวะธรรม6อย่างที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญมากเพราะเป็นเส้นทางไปสู่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตประการที่3นั้นเนี่ยปุพพะเปตพลีก็คือการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเพราะในสังสารวัฏอันยาวไกลเนี่ยผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติกันนั้นไม่มีญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วไม่รู้ว่าไปเกิดในที่ไหนกันบ้างนะเมื่อเราพอมีทรัพย์สมบัติต้องรู้จักนำออกมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติเหล่านั้นตั้งแต่ทำบุญอุทิศให้บิดามารดาปู่ย่าตายายตาทวดและบรรพบุรุษทั้งหลายหากญาติเหล่าใดที่ประมาทไม่ได้สั่งสมบุญไว้ต้องตกไปในอบายภูมิถ้าอยู่ในสถานะที่พอที่จะรับบุญได้เขาก็จะได้พ้นจากอัตภาพของความทุกข์ทรมานนั้นหรือมีความสุขอยู่แล้วก็จะได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปและถึงแม้ยังตกอยู่ในนรกไม่สามารถที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลของเราได้เมื่อพ้นภาวะของสัตว์นรกไปแล้วก็สามารถที่จะมารับบุญ ที่เราทำเอาไว้ให้ได้เรียกว่าบุญรอเจ้าของอยู่นะอันนี้ก็ให้เราพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญเป็นปุพพเปตพลีนะใกล้ที่จะถึงวันศาสตร์ใหญ่แล้วนะเรามีโอกาสในการทำบุญอุทิศตอนวันศาสตร์น้อยเราก็ทำบุญรับตายายพอถึงวันศาสตร์ใหญ่เราก็ทำบุญส่งตายายซึ่งตรงนี้ก็ชื่อว่าเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำบุญหลายๆคนหลายๆท่านก็ตระเตรียมอุปกรณ์ตระเตรียมวัสดุที่จะประกอบอาหารข้าวหวานเพื่อที่จะได้นำไปทำบุญเนื่องในวันศาสตร์ใหญ่วันศาสตร์ไทยไงเบญทมนะที่จะมีขึ้นในวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้นั้นเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสทำบุญแผ่บุญก็ทำตามหน้าที่ของเราไปนะอันนี้คือปุพพเปตพลีต่อมาก็คือราชพลีการบริจาคทรัพย์ช่วยประเทศชาติเช่นการเสียภาษีอากรเป็นต้นช่วยการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่ออาศัยร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นผู้เลวทรามในทํานองเดียวกันเราอาศัยแผ่นดินใดต้องรู้จักคุณของแผ่นดินนั้นเมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแล้วต้องเสียสละช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองบ้างนะซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนญาติโยมนะการเสียสละการเสียภาษีอากรการสละเพื่อสังคมเนี่ยก็ทำได้ก็ทำนะส่วนภาษีอากรเราก็เสียอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่งานสังคมอื่นๆพอที่จะช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะได้สงบสุขและก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการที่เรานั้นเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนการเสียภาษีอากรก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเทวตาพลีทำบุญอุทิศให้กับถวยเทพทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาตัวเราหรืออุทิศให้กับเทวดาประจำเมืองที่คอยดูแลรักษาไม่ให้ภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นแล้วผลทักษิณาทานจะมากได้นั้นพระพุทธองค์ยังทรงสอนว่าต้องทำบุญกับสมณพราหมณ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้เว้นจากความประมาทมัวเมามุ่งฝึกฝนตนจนสงบระงับกิเลสได้หากทำได้เช่นนี้แม้ทรัพย์นั้นจะหมดไปแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ทั้งต่อตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตตามเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านว่าเรามีโอกาสทำบุญอุทิศมีโอกาสในการตอบแทนบรรพบุรุษนะด้วยการทำบุญกรวดน้ำตามส่งไปตามวิถีของความเป็นชาวพุทธที่เรียกว่าปุพพเปตพลีนะเราก็ทำในช่วงเดือน10นี่แหละญาติโยมวันศาสตร์น้อยเราก็ทำบุญรับตายายพอถึงวันศาสตร์ใหญ่เราก็จะได้มีโอกาสในการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
0: มีประเพณีแสนโดนตาเนี่ยเราก็จะทำนะในช่วงค่ำของวันที่8เดือนตุลาคมนะเพราะวันที่9เป็นวันศาสตร์ไทยไงเบญทมศาสตร์ใหญ่นะประเพณีแสนโดนตาก็เป็นวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่พูดภาษาถิ่นภาษาเขมรสระเองก็เมียนประเพณีแซนโดนตานะคำว่าแซนโดนตาซึ่งการแซนโดนตาเนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็ตรงกับเรื่องปุพพะเปตพลีนี่แหละที่ได้กล่าวไปแล้วเพราะเป็นการทำบุญแผ่บุญให้กับเปตชนแซนโดนตาเป็นภาษาเขมรสระเองแซนก็คือเส้นไหว้บูชาโดนตาก็คือปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษนั้นโยมญาติทั้งหลายแซนคือการเส้นการไหว้การบูชาคำว่าโดนตาก็คือปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษนะรวมกันแล้วก็คือว่าการเส้นไหว้บรรพบุรุษนั่นเองเราจะทำกันในช่วงแรมเราจะทำกันในช่วงแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีเราชาวบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษก็จะมีชื่อเรียกประจำถิ่นของตนนะบุญข้าวสากบุญเดือน10ไงเบนบอนเบนทมนะเราก็เรียกกันตามภาษาถิ่นของเรา ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนเราก็ทำบุญเดือน10อย่างสม่ำเสมออยู่แล้ววิธีของการทำบุญหรือทำบุญตามวิถีพุทธเนี่ยตอนเช้าเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเพลพระสงฆ์ท่านก็สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับและตอนเย็นกลับบ้านก็ทำแสนดุลตาจัดสำรับกับข้าวที่พ่อแม่ของเราชอบขนมข้าวต้มหมากพลูเหล้าขาวไก่ต้มแล้วจุดธูปเรียกปู่ย่าตายายมากินนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายซึ่งปุพพะเปตพลีนี่ก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลให้กับเปตชนนั่นเองนะซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีการทำบุญอุทิศให้กับเปตชนเป็นตัวอย่างให้เราได้ถือปฏิบัติตามก็คือพระเจ้าพิมพิสารคือมีอยู่สมัยหนึ่งเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่นะได้ไปที่กรุงราชคฤห์นะพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายที่และก็ที่ตรงนั้นเป็นป่าไม้ไผ่นะเห็นว่ามันเป็นโรมณียสถานเลยสละป่าไม้ไผ่นั้นให้เป็นที่สร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้านะเพื่อเป็นที่ประทับในการปฏิบัติศาสนกิจนะวัดนั้นชื่อว่าวัดเวลุวันเมื่อทำบุญสร้างเมื่อสร้างวัดถวายวัดแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารชื่อว่าได้ทำบุญใหญ่นะในคืนนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายพระเจ้าพิมพิสารสุบินนิมิตเห็นบรรดาผีเปรตทั้งหลายมาหลอกมาหลอนร้องอดโอยโหยหวนคร่ำครวญนะทุกทรมานนะสะดุ้งตื่นจากบรรทมแล้วก็ได้ตรัสถามพระมเหสีว่าเธอฝันอย่างฉันไหมพระมเหสีก็ทูลว่าเพคะเสด็จพี่ฝันเจกเช่นเดียวกันนะรุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยมเหสีไปที่วัดเวลุวันไปทูลถามเรื่องนี้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เพราะพระองค์นั้นทรงมีญาณอันเป็นทิพย์นะจึงได้ตรัสบอกพระเจ้าพิมพิสารว่าสิ่งที่มหาบุพิตรสุบินนิมิตเห็นเมื่อคืนนั้นเนี่ยไม่มีเหตุเพศภัยไม่ดีเกิดขึ้นเลยไม่มีราชภัยเกิดขึ้นหรอกเพียงแต่ว่าเปรตญาติของมหาบุพิตรเองที่เขามารอรับส่วนบุญเมื่อวันถวายวัดเวลุวันแต่เผอิญว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นไม่มีการกรวดน้ำอุทิศบุญไปให้เขาผิดหวังจึงตามมาหลอกหลอนในความฝันวิธีการแก้ไขก็คือให้ไปตั้งกองบุญที่มหาราชวังนะแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ไปฉลองศรัทธาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ไปปฏิบัติเช่นนั้นนะก็คือการจัดตั้งกองบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่นะไปทำภัตตกิจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพระปริยุรญาตแล้วก็อาณาประชาราษฎร์นะได้ฟังเทศฟังธรรมนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญอุทิศให้กับเปตชนก็คือเรื่องที่ปรากฏในติโรกุตสูตรหรือบทสวดที่ว่าทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสกาจเมเป็นต้นซึ่งบทสวดนี้ปรากฏในติโรกุตสูตรก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญแผ่บุญอุทิศให้กับเปตชนหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปนะเมื่อทำบุญถวายเป็นมัตตกัปพัทแล้วนะแล้วก็มีการเมื่อพระให้พรนะเมื่อพระให้พรก็มีการกรวดน้ำแผ่บุญไปอิทังโนยาตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาติโยเอพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญแล้วถวายทานแล้วแล้วก็อุทิศบุญให้ทันทีก็คือการกรวดน้ำให้กับเปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้พ้นจากอัตภาพของความน่าเกลียดน่ากลัวนะไปเข้าฝันในคืนที่สองนะคือไปแบบหน้าตาอิ่มเอิบผิวพรรณเปล่งปลั่งแต่ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่เนี่ยตรงนี้แหละแปลกพระเจ้าพิมพิสารก็ไปทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันถัดมาอีกว่าเหตุไฉนเปรตญาติของข้าพระองค์จึงไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มีเครื่องปกปิดกายเป็นเพราะอะไรพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าเป็นเพราะมหาบพิตรไม่ได้ทำบุญทอดผ้าบังสุกุลแล้วทิศบุญให้เขาจึงไม่มีเครื่องปกปิดกายนั้นวิธีการแก้ไขก็คือให้ทำบุญถวายผ้าบังสุกุลผืนใดผืนหนึ่งเพื่อให้พระสงฆ์นั้นเนี่ยท่านได้พิจารณาเพื่อให้พระสงฆ์ท่านได้พิจารณาจักผ้าบังสุกุลนะแล้วก็อุทิศบุญตามเดิมก็คือกรวดน้ำแผ่บุญให้กับเปรตหรือกับผู้ที่ล่วงลับไป อิทังโนยตินังหนตุสุกิตาหนตุยตโยเนี่ยก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจอย่างนี้เพื่อให้บุญนั้นถึงเปรตญาติเหล่านั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ปฏิบัติอย่างนั้นปรากฏว่าในคืนที่3นั้นเนี่ยวิญญาณของเปรตเหล่านั้นก็มาปรากฏให้เห็นในความฝันอีกมาคราวครั้งนี้หน้าตาอิ่มบุญหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีเครื่องปกปิดกายก็คือเสื้อผ้าอันเป็นทิพย์เมื่อเปรตเหล่านั้นได้สมความปรารถนาแล้วก็มาขอบคุณพระเจ้าพิมพิสารและให้พรพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในราชสมบัติแล้วก็ลาพระเจ้าพิมพิสารไปตั้งแต่นั้นมาเปรตเหล่านั้นก็ไม่มารบกวนพระเจ้าพิมพิสารอีกเลยนั้นโยมญาติทั้งหลายการทำบุญกรวดน้ำอุทิศเนี่ยก็มีความสำคัญนะเราตั้งจิตตั้งใจเวลาทำบุญในช่วงนี้แผ่บุญให้กับเปตชนนะอิทังโนยตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยตโยดังที่พระเจ้าพิมพิสารนั้นเนี่ยได้ทรงทำบุญแล้วก็แผ่บุญ

ญาติทั้งหลายได้กระทําไม่ว่าจะเป็นแสนโดนตาหรือปุพพะเปตพลีทําบุญอุทิศให้กับเปตชนเขาจะได้รับบุญก็ต่อเมื่อเราได้ทําบุญถูกเนื้อนาบุญก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์องค์สมณเณรก็เป็นผู้อยู่ในธรรมกลางระหว่างญาติโยมอยู่ในโลกมนุษย์และเปตชนผู้ที่ล่วงลับดับสังขารไปแล้วนั่นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเมื่อเราได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์แล้วบุญที่เราทำก็จะเกิดมาเกิดผลนะนอกจากเราทำบุญกับเนื้อนาบุญแล้วต่อมาก็คือตั้งใจทำบุญอุทิศให้นะความตั้งใจทำบุญอุทิศให้นี่แหละมีความสำคัญอย่างมากนะแล้วก็เปรตเหล่านั้นต้องอนุโมทนารับส่วนบุญนะจึงจะทำให้บุญที่ทำไปนั้นจึงทำให้สำเร็จผลแห่งบุญตามความปรารถนาด้วยการทำบุญอุทิศและเปรตเหล่านั้นก็อนุโมทนารับส่วนบุญบุญก็สำเร็จนั้นการทำบุญที่เราทำบุญอย่างสม่ำเสมอนั้นก็ชื่อว่าดีแล้วโดยเฉพาะการทำบุญช่วงเดือน10นะวันศาสตร์น้อยวันศาสตร์ใหญ่ไงเป็นธมเนี่ยเป็นบุญที่บรรพบุรุษนำพาเราประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะและเราก็ปฏิบัติสืบต่อไปเพราะเรามีความเชื่อว่าบุญกุศลที่เราทำแล้วเราแผ่บุญไปถึงเปตชนนะจำพวกปรัตตุปชีวิเปรตเปรตเหล่านั้นจะพึงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลทีนี้บางทีบางครั้งเราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการได้รับบุญนั้นเนี่ยว่ามันก็มีอยู่สองอย่างด้วยกัน1ไม่สามารถที่จะรับบุญได้2สามารถที่จะรับบุญได้ก็อยู่กับฐานะกับอฐานะของผู้ที่ล่วงลับไปนะถ้าญาติของเราล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่ไม่สามารถที่จะรับบุญได้บุญนั้นก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าอยู่ในฐานะที่รับบุญได้อย่างไรเสียบุญก็ไปถึงอย่างแน่นอนทีนี้มาพูดถึงคำที่ว่าอยู่บนที่จะไปถึงเทวดาเหล่านั้นได้เพราะบุญของเทวดานั้นละเอียดบุญเราบุญมนุษย์เนี่ยมันยากนั้นญาติพี่น้องของเราถ้าได้เป็นเทวดาหรืออยู่บนสวรรค์แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับบุญได้เพราะเทวดาเขามีบุญของเขาแล้วถ้าหากว่าญาติพี่น้องของเรามาเกิดเป็นมนุษย์ล่ะนะเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ต้องทำบุญด้วยตนเองเหมือนกับญาติโยมพุทธศาสนิกชนหรือไปทำบุญตักบาตรที่วัดวารามต่างๆวันพระเรามีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมซึ่งตรงนี้เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องทำบุญด้วยตนเองและไม่นิยมทำบุญกรวดน้ำให้มนุษย์ด้วยกันนะถ้าหากว่าญาติของเรากลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างม้าวัวควายมดแมลงต่างๆสัตว์เหล่านั้นเขาก็ไม่กินบุญในญาติโยมนะอาหารของวัวควายก็คือใบไม้หญ้าฟางอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเปรตญาติของเราไปเกิดในฐานะที่สามารถรับบุญได้ก็ไปเกิดเป็นปรัตตุปชีวิกะเปรตเนี่ยซึ่งเป็นเปรตที่รอรับส่วนบุญก็ชื่อว่าได้รับบุญนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราทำบุญแต่ละครั้งเราได้แผ่บุญไปถึงเปตชนก็ชื่อว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราส่วนเปรตเหล่านั้นเขาจะได้บุญหรือไม่อย่างไรก็อยู่ในฐานะของเขานั้นบุญที่เราทำไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนั้นฝากญาติฝากโยมว่าในระหว่างนี้นะเราก็ทำบุญแผ่บุญอุทิศให้กับเปตชนนะสระสระเองก็มีประเพณีแสนเดินตาไงเบนทมนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ทำบุญตามวิถีพุทธนะทำบุญไม่ยากนะทำบุญบุญกิริยาวัตถุ3ประการก็ทำบุญตามวิถีที่เราเคยประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาบุญกิริยาวัตถุ3ประการเหล่านี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้บุญก็เกิดหรือจะเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ครบบุญกิริยาวัตถุ10ประการเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นั่นก็คือว่าให้เรามีอัปปัจจายนมัยบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนวายวัจจมัยบุญที่เกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบปฏิทานมัยบุญที่ทำอุทิศให้กับญาติปัตตานุโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาสัทธรรมสวนามัยบุญสำเร็จจากการฟังเทศฟังธรรมธรรมเทศนามัยธรรมเทศนามัยบุญที่เกิดจากการแสดงธรรม
และ

ถูกชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงนั้นเราพุทธศาสนิกชนการทำบุญแผ่บุญให้กับเปตชนนั้นชื่อว่าเรานั้นมีความเห็นที่ตรงมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วซึ่งการทำบุญอุทิศดังที่เราได้กระทำอย่างสม่ำเสมอมานั้นก็ชื่อว่าเป็นหนทางที่จะส่งบุญไปถึงเปตชนได้นะฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศปุจฉาในงานบุญชาปนกิจศพหน้าที่บ้านยางหมู่สามตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีแน่นอนอาทิตย์นี้ต้องมาท่ามกลางน้ำอันมโหฬารมหาศาลอาทิตย์ที่แล้วคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมแล้วก็อาจารย์เอมาตั้งวงถกกันอย่างร้อนแรงปรากฏว่าผ่านไป7วันสถานการณ์ก็พลิกผันไปหลายๆด้านที่เราต้องมาเกาะติดกันวันนี้คุณวิกรมบอกว่าต้องมามองโครงการน้ำรัฐบาลและมองดูว่าอนาคตเราจะป้องกันยังไงเนี่ยน้ำมากันขนาดนี้หนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
5: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับแล้วผู้ชมทุกท่านครับผู้ชายอย่าลืมชวนอาจารย์เอมาด้วยสิ
4: ใช่ใช่ใช่อาจารย์เอเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่ถกกันอย่างดุเดือดรุนแรงท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหมันมากมันมากเลยคุณวิกรมสักกับ AI นี่เรียกว่าต้องนำไปสู่การหาทางออกอย่างชนิดที่ว่าต้องไม่มีใครยอมใครเลยนะ
5: ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยเป็นลูกน้องคุณสุทธิชัยนี่แล้วเนี่ยใช้งานแบบไม่มี OT โอแทอะไรเลยนะ
4: ไม่มีไม่มีสวัสดีครับอาจารย์เอ
6: สวัสดีครับคุณสุทธิชัย
4: นี่วันนี้ชวนคุณวิกรมมาคุยเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถกกับคุณวิกรมเรื่องของกาญจนบุรีเรื่องของเขื่อนและทีนี้อาทิตย์นึงผ่านมาโอ้โหน้ำลงมาอย่างหนักแล้วคุณวิกรมก็บอกว่าวันนี้ต้องชวนอาจารย์เอมาถกแถลงกันหน่อยมาดีเบตกันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับครูอาจารย์เอไหนทักทายกันหน่อยสิครับอาจารย์เอทักทายอาจารย์วิกรมหน่อย
5: ฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์เอ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: คุณวิกรม
5: ผมเนี่ยอาจารย์เอที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยสนับสนุนนะโครงการที่รัฐบาลกำลังจะสร้างขึ้นมาถึงแม้จะใช้เงินประมาณ 160,000 ล้านผมเชื่อว่าถ้าเราเอาโมเดลนะที่เมืองการไปใช้นะด้วยการกันกักน้ำหน้าฝนว่าเวลาฝนมันตกแล้วให้มันอยู่ในพื้นที่ก็คือเป็นเขื่อนแล้วถ้าเกิดน้ำไหลออกจากเขื่อนมาก็ให้กระจายน้ำออกเป็นระบบก้างปลาพยายามให้นะฮะไหลออกไปแบบตั้งฉากกับนะแม่น้ำนะที่เรากำลังไหลออกจากเขื่อนเพื่อที่จะเอาไอ้น้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ที่ห่างจากลุ่มแม่น้ำนั้นให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะเอาน้ำนะที่มันกำลังจะท่วมก็ดีหรือมีมากเกินไปก็ดีมันจะได้ลดน้อยลงด้วยการกระจายน้ำนะฮะแต่ผมเมื่อกี้ที่พูดแหละว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันต้องหาคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่เคยทำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเห็นผลงานของเขามาก็คือประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเขื่อนนะหรือมีอ่างเก็บน้ำตอนหน้าฝนเนี่ยญี่ปุ่นฝนตกมากนะเขาก็เก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆมาบริหารนะให้น้ำเนี่ยมันได้ใช้ให้น้ำมันไม่ท่วมญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอีกประเทศหนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีลักษณะของประเทศเนี่ยเป็นแบบกรุงเทพเนเธอร์แลนด์จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารน้ำว่าเอ๊ะอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำแล้วก็เรียบอย่างกรุงเทพเนี่ยเพราะเขาต่ำกว่ากรุงเทพเนี่ยต้องเขา7เมตรอ่ะกรุงเทพเนี่ยผมว่าถัวเฉลี่ยไม่น่าจะเกิน2เมตรจากใต้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าเรามี3ประเทศนี้มาช่วยนะโครงการของรัฐบาลเราตอนเนี้ยที่กำลังดำริว่าจะทำเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ทนะเอ็กซ์เพิร์ทที่จะมาช่วยเราเนี่ย นะวางแผนนะออกแบบนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปเว้นคืนที่ดินชาวบ้านก็จะต่อต้านจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยนะใช้คลองเก่าที่มันตั้งฉากหรือมันไหลออกจากไอ้บริเวณลุ่มแม่น้ำที่เรามีนะอย่างเช่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ลากไอ้พวกนี้ออกไปตามคลองตามคูต่างๆให้มากที่สุดให้ไกลที่สุดแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปฝากไว้แทนที่จะมาไหลผ่านกรุงเทพแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพก็จะพยายามที่จะขับดันไอ้น้ำที่ท่วมกรุงเทพออกทะเลเราเสียทั้งเสียหายทั้งกรุงเทพแล้วก็เสียผลประโยชน์จากน้ำจืดดีๆให้มันลงไปทะเลแล้วถึงเวลาหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำใช้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราได้3ประเทศอันนี้มาแล้วก็หาบริษัทก่อสร้างที่มาจาก3ประเทศนี้แหละมาทำให้ได้ราคาถูกกว่าไอ้160,000ล้านผมเชื่อว่าราคาที่เราสร้างกับจ้างบริษัทประเทศจีนหรือเข้าไปจอยเวนเจอร์กันยังไงมาทำโดยมีเป้าหมายว่าราคาควรจะต้องต่ำจาก160,000ล้านใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยให้เขาทำเนี่ยต้องขีดเวลาอย่าไปช้าอย่างไอ้ทางรถไฟทางด่วนที่มาจากหนองคายอ่ะเนี่ยเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่วันแรกละถึงยันวันนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมถ้าเป็นให้คนจีนทำไปโอ้เสร็จไปตั้งนานแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยยกตัวอย่าง
4: อาจารย์เอ็มมีความเห็นยังไงที่วิกรมพูดอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจนะเถียงได้นะแย้งได้นะอาจารย์เอ
7: คือเอาแบบเอาสิ่งที่กาญจนบุรีเอามาใช้กับตรงนี้ซึ่งมันดูเวิร์กบนกระดาษแต่ว่าภูมิประเทศแบบลุ่มเจ้าพระยามันไม่ได้เหมือนกาญจนบุรีนะครับคือมันมีเมืองมีชุมชนมีนิคมและมีพื้นที่เกษตรและระบบของเดิมที่ทำต่อจากมันได้ซับซ้อนกว่าที่เหมือนเอาโมเดลเดียวมาทับแต่ว่าผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมว่าไม่ควรซื้อโมเดลของประเทศอื่นทั้งหมดนะครับ
4: ครับ
7: หรือประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมดนะครับเช่นญี่ปุ่นเขาไม่ได้พึ่งพาแค่เขื่อนแต่เขาใช้ทั้งเขื่อนทางระบายน้ำพื้นที่หน่วงน้ำแล้วก็อุโมงค์ใต้ดินและการบริหารทั้งระบบนะครับส่วนจีนก็การใช้เขื่อนคู่กับระบบเตือนภัยและการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ว่าหัวใจของคุณวิกรมผมเห็นด้วยครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดไปที่การสร้างระบบใหม่มันน่าจะตั้งทีมดีไซน์ร่วมที่มีไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์มานั่งโต๊ะเดียวกันเลย
4: oh.
7: แล้วเรามาถามว่าน้ำที่กำลังจะไหลเข้ากรุงเทพแต่ละก้อนเนี่ย เราจะเก็บไว้ตรงไหน หรือน่วงหรือเบี่ยงก่อนที่จะไปถึงเมือง ถ้าทำได้ผมว่า 1.6 แสนล้านบาทมันจะไม่ใช่แค่โครงการป้องกันน้ำท่วมแต่มันจะเป็นระบบบริหารน้ำภาคกลางยุคใหม่เลยครับ
4: 1.6 แสนล้านบาทที่คุณวิกรมพูดถึงหมายถึงโครงการที่รัฐบาลเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารคือจากชัยนาทมาป่าสักแล้วก็ลงอ่าวไทยตรงนั้นผมไปเช็คตัวเลขว่าไอ้160,000ล้านเนี่ยจะต้องกู้พันนะ60,000ล้านนะที่เป็นงบประมาณฉะนั้นแปลว่าเราต้องกู้เงินมาเราต้องทำให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับอาจารย์เอ
7: ครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับและเงินที่ต้องใช้มันเยอะมากก็เลยต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและเอาข้อมูลที่ดีและถูกต้องมาประกอบให้ชัดเจนนะครับ
4: คุณวิกรมซักอาจารย์เอสิซัก
5: คืออาจารย์เอผมว่าเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเอาโมเดลเมืองการมาใช้เนี่ย อันนี้เป็นแนวทางนะอาจารย์เอนะผมมองว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดสำหรับการเข้าใจการแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศไทยที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเอาโมเดลของที่เมืองการ ที่มันอยู่ทั้งที่สูงและลุ่มแม่น้ำแม่กองลองดูสิลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันคืออะไรราชบุรีสมุทรสงครามอะไรพวกนั้นก่อนที่จะออกไปถึงไอ้ปากอ่าวที่จริงเนี่ยมันก็ดีแต่ผมก็ยังมองว่าโครงการแบบเมืองการเนี่ยมันจะเหมาะกันที่ปิงวังยมนาถมาถึงนครสวรรค์ส่วนที่ตรงนครสวรรค์ลงมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ดีแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะรอบรู
4: ้
5: ดีกว่าที่เมืองการเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยเขาจะเป็นที่ราบนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาแย่กว่ากรุงเทพทำไมเนเธอร์แลนด์บนเงื่อนไขที่แย่กว่ากรุงเทพผมว่าเป็น10เท่านะทำไมเขาไม่เห็นน้ำท่วมอย่างกรุงเทพแล้วไม่เห็นน้ำแล้งอย่างกับที่อยุธยาเวลาหน้าที่จะปลูกข้าวหน้าปลูกข้าวเราก็ไม่ยอมให้เกษตรกรปลูกเพราะเราไม่มีน้ำใช้เพราะเรากลัวว่าคนไม่มีน้ำกินแต่ทำไมเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นมีปัญหาเลย
4: อาจารย์เอว่ายังไง
7: จริงครับคุณมิกรมเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือเขามีทั้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำเค็มรุกและแผ่นดินทรุดแปลว่าความแตกต่างคือเขาเปลี่ยนจากสู้กับน้ำมาเป็นการจัดการที่ให้น้ำมีที่อยู่เขาจะวางพังเมืองให้สัมพันธ์กับน้ำเลยจนมีระบบที่รวมทั้งการน้ำท่วมรักษาและการใช้ที่ดินไปพร้อมกันนะครับนะผมคำถามสำคัญไม่ใช่ทำอย่างไรให้น้ำไหลลงทะเลเร็วที่สุดแต่ควรจะเป็นก่อนจะถึงทะเลเราจะเก็บน้ำไว้ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเปลี่ยนมุมนี้แนวคิดก้างปลาที่คุณวิกรมพูดอาจจะเป็นมากกว่าแค่ทางระบายน้ำจะเป็นเครือข่ายในการกระจายและฝากน้ำก็ได้ครับสุดท้ายมันคือคำถามเรื่องระบบบริหารครับใครจะบริหารน้ำตั้งแต่นครสวรรค์ถึงอ่าวไทยแบบต่อเนื่
5: อง
7: โดยไม่เปลี่ยนแผนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนรัฐบาลนะครับ
4: เรื่องรัฐบาลก็ว่าอย่างแต่เอาทางด้านเทคโนโลยีเรื่องเนี่ยเรื่องความร่วมมือนานาชาติก่อนถ้าได้สูตรนี้แล้วประชาชนชอบเนี่ยรัฐบาลไหนต้องทำตามนี้ใช่ไหมคุณไม่ครับใช่ไหม
5: คือเราทำอะไรทุกอย่างนะนี่อาจารย์เ
4: อ
5: ข้อแรกเลยผมก็ตั้งเป้าเป้าเนี่ยต้องทำให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรและบวกด้วยงบประมาณบวกด้วยผลกระทบผมถามที่ดูว่าที่เมืองการเนี่ยไอตอนเหนือของเมืองการก็ดีหรือตอนตลอดเส้นทางของลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อชาวบ้านไห
4: ม
5: ไม่มีไอเรื่องของวันเนี้ยน้ำเมืองการนี่ฝนตกหูดับตับไหม้น้ำเมืองการก็ท่วมนะแต่ท่วมไม่มากแต่ under control ไอคำว่าผลกระทบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นอย่างมากฉะนั้นในเป้าที่เราตั้งเราไม่ใช่สักแต่ทำนะฮะไม่ใช่เห็นว่าโอ้ฉันจะต้องใช้เงินอย่างนี้ฉันจะทำไอ้อย่างนี้เพื่อมีเป้าหมายอย่างอื่นไม่เอาเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องทำเพื่อความสำเร็จและความยั่งยืน
4: อ
5: ันที่สองเนี่ยมันต้องปลอดภัยมันต้องไม่ส่งผลกระทบให้กับคนสัตว์แล้วก็เกษตรแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับที่เรากำลังเอาน้ำเนี่ยที่ท่วมกรุงเทพเนี่ยผันเข้าไปอยู่ในที่ลุ่มที่เขาปลูกข้าวกันเห็นไหมทุกปีเราเป็นเงี้ยแล้วรัฐบาลก็ต้องมาเยียวยามาจ่ายเงินให้กับชาวนาไปทำอะไรในเมืองการเนี่ยเราเคยมีแบบต้องไปเยียวยาเรื่องน้ำท่วมอะไรมันไม่มีอ่ะไม่มีและผมก็เชื่อว่าไอ้ลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือหวังเหอหรือไอ้เขื่อนสามผาที่ประเทศจีนเขาทำเนี่ยก็เขาก็ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชาวบ้านเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าตรงนี้ให้เด่นชัดแล้วกำหนดเข้าไปในไครทีเรียนะว่าจะต้องไม่เกินงบแล้วจะต้องทำด้วยคุณภาพยังไงแล้วจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมอันนี้เราต้องกำหนดและเมื่อกำหนดเสร็จแล้วมันต้องมีการปรับถ้าบริษัทไหนทำไม่ได้อย่างนี้ตึงทำช้า2คุณภาพไม่ได้เรื่อง3ส่งและปรับเงินบทลงโทษ ถ้าเกิดว่าเรามีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ารัฐบาลท่านหนูก็จะไม่ใช่เป็นหนูธรรมดาละจะมาเป็นมิกกี้เมาส
4: ์มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์อาจารย์ว่ายังไงคุณวิกรมรู้สึกว่ามั่นใจว่าสูตรนี้จะเวิร์กอาจารย์เอถ้าเป็นอาจารย์เอเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้ยินคุณวิกรมพูดนี้จะแจ้งกับนายกว่ายังไง
6: ถ้าผมเป็นที่ปรึกษานายกอนุทินนะครับผมจะบอกว่าต้องแยกความตั้งใจกับวิธีออกเป็นสองส่วนเจตนาคุณวิกรมเนี่ยผมเห็นด้วยเลยคือตั้งโจทย์ให้ชัดว่าเราจะลดน้ำหากหลากได้กี่ลูกบาศก์เมตรจะเก็บน้ำได้น้อยเท่าไหร่และใครจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดได้ยังไงตรงนี้ก็ชัดเจนแต่ส่วนวิธีนะครับผมจะไม่ล็อกตั้งแต่ต้นว่าต้องเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเนเธอร์แลนด์หรือเทคโนโลยีแบบไหนเพราะมันอาจจะมีทางเลือกที่เหมาะกว่าถ้าเราเปิดโจทย์ให้แข่งกันจริงๆนะครับผมจะเสนอให้นายกตั้ง International Design Challenge เชิญทุกคนที่เก่งที่สุดมาเลยให้เขาแข่งกันด้วยข้อมูลและเปิดให้สาธารณะตรวจสอบและผมจะขออนุญาตเถียงตรงๆนิดนึงครับเงื่อนไขที่ว่าไม่มีผลกระทบแม้แต่นิดเดียวเนี่ยสำหรับโครงการระดับลุ่มน้ำทั้งสายแทบเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือลดผลกระทบให้ต่ำที่สุดโปร่งใสว่าใครโดนและชดเชยเป็นธรรมตั้งแต่ต้นและก่อนเซ็นสัญญา 1.6 แสนล้านควรมีดิจิทัลทวินของรุ่มน้ำมาจำลองให้เห็นก่อนเลยครับถ้าจะอธิบายภาพให้ชัดนะครับคุณสุทธาชัยหน้าจอมันจะเป็นเหมือนมีประเทศไทยอีกอันอยู่ในคอมพิวเตอร์บนจอใหญ่ๆในวอลลุ่มจะเห็นตั้งแต่ต้นน้ำปิงวังยมน่านน้ำไหลมาถึงนครสวรรค์ชัยนาทอยุธยาลงมาถึงกรุงเทพจนออกอ่าวไทยมันไม่ใช่แค่แผนที่สวยๆนะครับแต่เป็นแบบจำลองที่ใส่ข้อมูลจริงเข้าไปเช่นฝนตกเท่าไหร่เขื่อนมีน้ำแค่ไหนแม่น้ำรับได้กี่ลูกปักเมตรต่อวินาทีคลองไหนเต็มประตูไหนเปิดอยู่เท่าไหร่และลองกดจำลองสถานการณ์ได้เลยครับเช่นฝนตกแบบปี54บวกน้ำทะเลนุนและดูที่ว่าอีก6ชั่วโมง24ชั่วโมง3วันน้ำจะไปอยู่ตรงไหนถ้าคุณวิกรมเสนอคลองก้างปลาเพิ่มอ่างตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปในระบบแล้วกดจำลองใหม่เลยและดูผลว่าน้ำลดจริงไหมลดได้กี่ลูกบาศก์เมตรเก็บน้ำได้เท่าไหร่พูดง่ายๆคือซ้อมน้ำท่วมทั้งประเทศในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะสร้างจริงก่อนจะใช้เงินหลักแสนล้านนี่แหละคือดิจิทัลทวินและนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกครับ
4: อยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกอาจารย์คุณวิกรมคิดว่าอาจารย์เองเห็นมีผลไหม
5: ดีผมแบ่งออกเป็น3ข้อได้ไหมข้อแรกที่ผมเมื่อกี้ยกเอาจีนญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยเพื่อจะให้เราได้เห็นภาพว่าเขาทำมาแล้วแต่แน่นอนเวลาที่จะไปทำจริงๆเนี่ยเราก็ต้อง to be fair กับประเทศอื่นเขาดูว่าใครทำได้ดีกว่า3ประเทศนี้ไหมไอ้นั่นเป็นหลักการง่ายๆผมเนี่ยมีแค่ข้อเดียวนะคุณทิชัยกับอาจารย์เอ1ผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยต่อไปน้ำไม่ท่วมแค่ข้อเดียว2ต่อจากน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็คือประโยชน์จากการใช้น้ำนะเอาไปใช้นอกจากน้ำไม่ท่วมแล้วเรายังใช้ประโยชน์จากน้ำให้มากที่สุดวันนี้พอมี data center มาเราบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าน้ำเราไม่พอใช้น้ำไม่พอใช้ได้ยังไงในเมื่อน้ำเนี่ยที่ตกมาในแผ่นดินไทยทั้งหมดตอน1ปีเนี่ยมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า700ล้านลูกบาศก์เมตร700ล้านลูกบาศก์เมตรเราปล่อยให้น้ำท่วมปล่อยให้น้ำลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์อ่ะทำไมเราไม่เอาไอ้น้ำตั้งเหลืออีกตั้ง 5-6 แสนล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเอามาทำประโยชน์ขายน้ำให้ data center ขายน้ำให้กับเกษตรกรแล้วที่สำคัญนะผมกำลังมองว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นธุรกิจวันนี้ทำไมเราไม่ให้เอกชนเขามาขายน้ำขายน้ำให้กับการประปาในราคาที่การประปาเห็นว่าถูกที่สุดและเหมาะสมที่สุดอันที่สองทำไมเราไม่ให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยขายน้ำให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรรับได้แทนที่จะปล่อยน้ำไปอย่างทุกวันนี้ทำโดยรัฐบาลเนี่ยนะแล้วน้ำก็หายไปแล้วก็ท่วม ทำไมไม่ให้เอกชนเนี่ยเอาไอ้ของก้านปลาต่างๆเนี่ยนะให้เขาไปหาคูของหนองบึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปเก็บน้ำแล้วก็เอาน้ำนั้นขายให้การประปาเพื่อเอาไปเลี้ยงนะชาวบ้านชาวเมืองนะมีน้ำกินน้ำใช้สองเกษตรกรเนี่ยถ้าเราคิดน้ำเอ้ยถ้าน้ำทำเกษตรเนี่ยราคาต้องไม่เกินเท่านี
8: ้
5: แล้วให้เขาไปทำแล้วพวกนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ทำก็ยกให้เอกชนก็ไปทำใครที่เขามีเงินในแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะได้มีเงินทำเกี่ยวกับเป็นทำไมขายแหล่งน้ำถ้าแหล่งน้ำทำอย่างนี้ขึ้นมาได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาเอ่ยอาจารย์เอหนึ่งน้ำจะลดการที่จะท่วมกรุงเทพให้น้อยลงเพราะถ้าเราควบคุมน้ำที่ลงมาที่เจ้าพยาเนี่ยไม่ให้เกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าคาปาซิตี้ของกรุงเทพในตอนปี54เนี่ยมันรับได้ 2,500 คิวต่อวินาทีถ้าเราควบคุมน้ำทั้งฤดูฝนทั้งปีไม่ให้เกิน 2,000 นะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณทวีชัยแล้วอาจารย์เอลองคิดดูว่าผลเสียหายจากการน้ำท่วมของกรุงเทพที่จะต้องซ่อมถนนที่จะต้องเอากระสอบทรายที่เอามาแล้วก็ทิ้งแล้วทำให้ตื้นเขินแล้วก็สารพัดเงินสารพัดความเสียหายปีหนึ่งเนี่ยขี่หมื่นล้านที่ท่วมแต่ละครั้งเราก็ไม่ต้องเสียไอ้ขี่หมื่นล้านเราก็ไม่น้ำท่วมแล้วเราก็เอาน้ำท่วมอันนั้นเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะจากการประปาและก็เกษตรผมว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรดีกว่าตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆควบคุมน้ำได้ดีเหมือนกับที่เมืองการไปดูสิครับว่าเมืองการในแต่ละปีนอกจากปีนี้ที่ฝนตกที่เมืองการตั้ง200กว่า300มิลเห็นไหมมันก็ส่งผลกระทบแต่ส่งผลกระทบแค่ชั่วคราวแต่ผมเชื่อว่าต่อไปก็จะต้องดีขึ้นถ้าเอาสูตรอย่างที่ว่าเนี่ยมาช่วยรัฐบาลคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลถ้ามีโครงการอะไรดีๆแล้วเราเห็นว่าดีเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยเขาคิดอย่าไปแย้งเขาคนยังไม่ทันทำงานเลยเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเขาเราต้องหาวิธีการอย่างที่เรากำลังมาคุยกันเนี่ยรายการโลกเปลี่ยนสีของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะแนะนำสนับสนุนโครงการดีๆให้ทำแล้วทำให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็มาช่วยเขาแนะนำเอ๊ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอย่าไปกระแนะกระแหนอย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรคนทำเขาก็จะได้มีกำลังใจถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะทำอย่างนี้แล้วก็มากระแนะกระแหนมาว่าผมไม่ทำอ่ะ
4: อย่างนี้
5: เรื่องอะไรผมต้องมาทำเอ้าไม่นี่ไงน
4: ี่
5: ไ
4: ง
5: ไม่ได้ถ้าเอ้าเราถ้าเกิดเรามาทำเนี่ยให้กำลังใจเขาแล้วก็เราก็ติเขาติแนะนำ
4: ถ้าก็ทำถูกต้องถ้าก็โปร่งใสแล้วก็ต้องเชียร์เขา
5: ไม่แต่เราก็ยังไม่ทันทำเลยเราก็ไปตื้อเขาอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าวันนี้เนี่ย
4: เราต้องสังเกตไว้ว่าระวังนะเพราะว่างบเหล่านี้นักการเมืองมักจะเอาไปทำอะไรกันมาดู
5: นั่นแหละ
4: อาจารย์เอว่ายังไงคุณวิกรมไร่ยาวเลยเนี่ย
5: การเอเชิญครับการเอ
6: ก็เห็นด้วยกับคุณวิกรมในหลักใหญ่ๆเลยครับคือเรื่องน้ำต้องมองทั้งระบบจริงๆไม่ใช่แก้เฉพาะทุกแต่ในฐานะที่ปรึกษาผมจะขอเพิ่มกรอบอีกชั้นคือเราต้องการกลไกกลางที่เดินต่อได้แม้เปลี่ยนรัฐบาลมีข้อมูลเดียวที่ทุกฝ่ายยอมรับมีเวทีเปิดให้วิจารณ์แบบสร้างสรรค์ไม่ใช่มาเบรกกันกลางทางและที่สำคัญต้องกล้าทดลองในโมเดลในดิจิทัลทวินก่อนลงดินจริงผมเลยอยากชวนคุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยคิดต่อว่าถ้าเรามีโต๊ะกลางแบบนี้ใครควรนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นบ้างและใครควรเป็นคนคุมเกมให้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดทุก4ปี
4: อันตรงนี้น่าสนใจว่าต่ออาจารย์นะในฐานะที่ปรึกษานายกนะอาจารย์เอก
5: อย่าลืมนะที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานะอาจารย์เอเชิญครับ
4: อาจารย์เอว่าต่อท่านประธานที่ปรึกษานายกอาจารย์เอว่าต่อ
5: ว่าต
6: ่อก็ได้ครับท่านประธานถ้าให้ผมรับบทเป็นประธานที่ปรึกษาจริงๆนะครับคุณสุทธิชัยผมจะเสนอให้นายกตั้ง Thailand Water Mission เป็นภารกิจเฉพาะกิจเลยครับ
5: มี
6: นักวิชาการไทยมีต่างประเทศเอกชนและที่สำคัญต้องมีคนในพื้นที่ร่วมโต๊ะด้วยครับเพราะเขาเป็นคนที่จะรับน้ำจริง เรากำหนด KPI ชัดๆเหมือนที่คุณวิกรมพูดแต่เติมอีกนิดว่าเพดานการไหลอย่าง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควรเป็นตัวเลขที่คำนวณตามสถานการณ์จริงแบบไดนามิกและทั้งหมดต้องโชว์บนแดชบอร์ดสาธารณะเลยให้คนเห็นว่าเงินไปไหนผ่อนเป็นอย่างไรผมอยากบอกท่านนายกประโยคเดียวครับว่าอย่าสร้างแค่ทางระบายน้ำ 160,000 ล้านบาทแต่สร้างระบบบริหารน้ำใหม่ของประเทศไทยระบบที่ท่วมก็น้อยลงแล้งก็น้อยลงและน้ำทุกหยดมีมูลค่ามากขึ้นครับ
4: ขอบคุณมากครับอาจารย์เอแล้วยังไงเรามานัดกลับมาคุยคุณวิกรมอีกนะครับ
5: ครับขอบคุณครับท่านประธานเอครับสวัสดีนะครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
11: การพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ DMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบายเบนบายบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล็งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาบายเบนบายบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
6: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวล่อแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราคุณผู้ฟังคะวันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันที่7ถึงวันที่8ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่แล้วก็หลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่9ถึง10ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งนะคะส่วนหลังจากนั้นไปในช่วง11ถึง12ตุลาคมฝนฟ้าคะนองก็จะลดลงอยู่ที่20ถึง 40% ของพื้นที่ส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ประมาณ 20-40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดเช้าวันนี้นะคะอยู่ที่31องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะคะตื่นมาช่วงเช้าๆอากาศเย็นๆนะคะบ้านเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงน่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวกันแล้วแหละคุณผู้ฟังคะก็นับถอยหลังรออากาศหนาวๆนะคะมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยน้ำเยอะฝนเยอะนะคะจะหนาวขนาดไหนเนาะคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยนับวันรอเลยอยากสัมผัสอากาศหนาวบ้านเราจังเลยนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ชอบอากาศหนาวเลยนะคะไม่อยากอาบน้ำนะคะเราก็ไม่อยากตื่นมาจัดรายการเช้าเพราะว่าหนาวเหมือนกันคุณผู้ฟังคะแต่ว่าอากาศดีนะคะอากาศดีๆในช่วงเช้าสายๆมาอาจจะแดดแรงหน่อยนะคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรอดูเนาะรอลุ้นกันปีนี้จะหนาวขนาดไหนนะคะเช้าวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนเช้าวันนี้อากาศเป็นยังไงนะคะหรือมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ส่งกันเข้ามาได้นะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่สุเทียนทองคำนะคะติดตามรับฟังกันอยู่พื้นที่อำเภอนางรองนะคะทักทายป้าลำนวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายผู้ใหญ่เพชรดาสุนทรค่ะจากทางบ้านหนองกกตำบลพระครูสวัสดียามเช้านะคะกับอากาศที่เย็นสบายนะคะผู้ใหญ่พลคนเลาะกราวค่ะสวัสดียามเช้านะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะอ๋อวันนี้ทักทายไปยังกำนันใหญ่ด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะเป็นยังไงบ้างเนาะทางอำเภอประโคนชัยนะคะกำนันปีนี้ก็เกษียณอายุราชการด้วยเช่นเดียวกันเนาะมีกำนันใหม่หรือยังคะกำนันใหญ่หรือว่ายังคงทำงานอยู่นะคะไม่ได้เจอกันเลยเนาะช่วงนี้นะคะทักทายป้าริมหันชนะด้วยนะคะทักทายพี่ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ชูเกตค่ะเปิดเสียงตามสายเช้านี้สัญญาณชัดเจนดีที่หมู่9ตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสเช้านี้รู้สึกว่าอากาศเนี่ยจะเย็นๆลงมาหน่อยนะคะทักทายพี่ยืนยุงประโคนจากพลับพลาชัยด้วยนะคะทักทายแม่อำนวยนาคินชาติค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่สยามชัยฉิมมาลีค่ะสวัสดียามเช้าเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะ
เย็นลงทุกๆพื้นที่เลยนะคะเช้าวันนี้นะคะพี่ประยงจันทนามค่ะสวัสดียามเช้านะคะที่บ้านพี่ประยงเนี่ยฝนไม่ตกแล้วนะคะน่าจะหมดฝนแล้วนะคะว่าอย่างนั้นเนาะสงสารที่อื่นเขาน้ำท่วมนะตอนนี้ก็กำลังเร่งระบายน้ำนะคะแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์กันอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฝนมาอีกเนาะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องฝนเช้าวันนี้ด้วยนะคะทักทายไปยังพี่อุทิศวรรณศรีค่ะสวัสดียามเช้าเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะจากทางเมืองแฝกลำปลายมาศเช้านี้มีลมหนาวมานิดๆแล้วนะแม่ก็กำลังจะไปจัดข้าวปลาอาหารถวายพระที่วัดป่าชัยมงคลเช่นเคยนะคะทักทายไปยังพี่กอบนิวรรำด้วยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายพี่เหมือนจันปริธารำนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่ทับด้วยเช้านี้อากาศเย็นนะคะกำลังเตรียมตัวพาลูกชายไปไหนนะไปโรงพยาบาลหรือเปล่าคะอ๋อไปโรงพยาบาลหมอนัดนะคะทักทายพี่มนงามดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่ณรงค์ม้าแก้วนะคะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันค่ะทักทายพี่นรากรจินรำนะคะเช้านี้ฟังอยู่ที่หมู่12ตำบลพระครูเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สมบูรณ์ลาสอนค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่ส่งพาพันทักทายเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะคะพี่ประคองสุขค่ะเช้านี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตะแบกตำบลสูงเนินอำเภอกระสังได้รับฟังข่าวสารกันนะคะพี่มนงามดีบอกว่าที่นาโพเนี่ยอากาศเย็นสบายโอ้นะคะฟังอยู่ทางนาโพขอบคุณมากๆเลยค่ะเราไม่ค่อยมีฟีดแบคจากทางนาโพเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะติดตามรับฟังแล้วก็ทักทายเข้ามาทางวิทยุเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสัญญาณวิทยุเนี่ยไปถึงไหมแต่รับฟังทาง Facebook ไลฟ์ฟังได้ทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะทักทายพี่อารยาบุญรอดรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายพี่เสวินนะคะพี่พนัทเจียวรำค่ะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันนะคะเช้านี้อากาศเย็นๆเหมือนจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะพี่สากลเจียวรำค่ะวันนี้บอกว่าฝนทิ้งชาวนาไปแล้วนะกำแท้เนาะชาวนานี่นะคะเดี๋ยวรอดูนะรอดูก่อนแล้วกันเผื่อจะมีมาอีกนะคะ

เดี๋ยวให้พี่เต้มาดูให้นะได้ยินเสียงหรือเปล่าทาง Facebook Live นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะได้ยินเสียงไหมได้ยินไม่ได้ยินแจ้งเข้ามาหน่อยนะคะป้าบรรเทาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเนาะสวัสดียามเช้าพี่จำรัดยินดีรำด้วยนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนบอกว่าไม่ชอบหน้าหนาวเลยนะคะพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้าค่ะอากาศน่าจะใกล้หนาวแล้วนะคะบ้านโพดอนไหวอากาศเย็นสบายค่ะพี่วนิดานะแจ้งเข้ามาเนาะพี่เต้ไม่แน่ใจ Facebook Live ได้ยินเสียงไหมพี่เต้มาดูให้หน่อยได้ยินอยู่เนาะอ่ะนะคะทักทายไปยังป้าบรรเทาว่าเสียงมาแล้วสงสัยเป็นที่โทรศัพท์ป้าเองเนาะป้าบรรเทาในน้องหนูก็ตกใจหมดเลยนะคะ นะคะทางวัดตะเหล็งค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งลูกหลานรำซ้อมใหญ่นะคะงานแซนดนตานะคะคุณผู้ฟังแจ้งลูกหลานนางรำนะคะมีซ้อมใหญ่นะคะวันที่8ตุลาคม2569ในช่วงเวลา 16:00 นเป็นต้นไปในงานสืบสานประเพณีแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษครั้งที่9ประจำปีพุทธศักราช2569นะคะภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล็งชาติพันธุ์ขมลือบูชาบรรพบุรุษแซนดนตาใบเป็นใบปัตตบัตนะคะเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชนที่จัดขึ้นณศูนย์สถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่80นะคะที่วัดตะเหล็งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่10และวันที่11ตุลาคม2569นะคะเดี๋ยวพอดีท่านพระครูน่าจะส่งวันที่มาผิดเนาะอ่ะก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมงานแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษกับทางวัดใต้เหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ก็เชิญชวนนะคะแล้วก็ฝากย้ำไปถึงนางรำนะคะนางรำลูกหลานที่จะมารำในวันแซนดนตาด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะวันที่8ตุลาคมนะคะมีการซ้อมใหญ่นะคะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมกันด้วยกันแล้วกันนะคะป้อมเทาเสียงมาแล้วแล้วนะคะทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดีเช้านะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายปลายฝนต้นหนาวแล้วหน่อไม้กิมซุงที่สวนหลังบ้านก็ยังมีจำหน่ายอยู่ที่หน้าบ้านนะคะเช้านี้ในราคาน่ารักน่ารักเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปอุดหนุนนะคะแบ่งปันกันกินนะคะไปอุดหนุนกันได้นะให้พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาพิกัดอยู่ที่บ้านดอนใหญ่ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมนะคะที่หน้าบ้านพี่สุวัจนีนะคะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายพี่ผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดชาวนี้สัญญาณชัดเจนดีนะคะอากาศก็เย็นสบายดีด้วยนะคะทักทายพี่อีทสอนประโคนค่ะทักทายเช้านี้อยู่ที่กลางทุ่งนาฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะเปิดให้ฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สุเพียบพูนประโคนค่ะทางประโคนชัยไพศาลเนี่ยอากาศเย็นนะคะพี่ผู้ใหญ่สุธาทินีอุดแก้วค่ะเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านได้ฟังกันทุกวันเลยสัญญาณชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณไปยังผู้ใหญ่ด้วยนะคะเปิดอยู่หมู่บ้านไหนผู้ใหญ่แจ้งเข้ามาหน่อยนะหมู่บ้านไหนตำบลไหนนะคะอำเภอไหนเนาะทักทายพี่จันดีรวมธรรมค่ะคุณแม่บุญเรียนว่าเสียงปกติทางเฟซขอบพระคุณมากๆเลยพี่พี่ทาวดาใช่ไหมคะเทวิทาวดาหรือยังไงเนาะหนูออกเสียงถูกไหมเนาะนี่ออกเสียงถูกหรือเปล่าพี่ทาวดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าเทวดานะคะบ้านโคกเจริญบอกว่าชัดเจนดีนะคะสัญญาณชัดเจนดีเช้านี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จิรารัตน์สีมาแก้วค่ะทางเฟซก็ดังปกตินะคะไม่มีปัญหาเนาะรับฟังอยู่ทางโคตรสะอาดหมู่ที่1นะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะสวัสดีเช้านะเช้านี้ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเมืองไผ่ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อบัวหลวงณบ้านเมืองไผ่หมู่ที่1และหมู่ที่2ในวันที่9เดือนตุลาคมนี้นะคะพบกับพิธีรำบวงสรวงแล้วก็

0: ิจกรรมมากมายขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไปร่วมพิธีกันนะคะกับพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อบัวหลวงณบ้านเมืองไผ่หมู่1และหมู่2นะคะทักทายพี่บังออนผลมหาด้วยค่ะสวัสดีเยี่ยมเช้านะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวท่านใดมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับในเรื่องของสถานการณ์ฝนหน่อยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งต้องบอกว่าต้องจับตาเลยค่ะกับฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาอีกแล้วคุณผู้ฟังคะในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังแจ้งเตือนไปยังกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งระบุว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปพร้อมย้ำให้เฝ้าระวังฝนนะคะในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามด้านการบริหารจัดการน้ำในจะทยอยลดการรับน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับอัตราการไหลของน้ำที่เข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาอย่างสมดุลโดยจะประเมินสถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นรายวันนะคะเพื่อที่จะปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคม2569สำหรับพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษค่ะก็ได้แก่ปราจีนบุรีนะคะโดยสถานการณ์น้ำตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการปรับลดการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนล่างลดลงอย่างไรก็ตามค่ะน้ำยังส่งผลกระทบอยู่ในขณะนี้เป็นน้ำท่วมขังในอำเภอกบินบุรีซึ่งไหลลงสู่พื้นที่ตัวเมืองปราจีนบุรีโดยระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆประมาณ 2-3 เซนติเมตรนะคะช่วงนี้ก็เฝ้าระวังค่ะคุณผู้ฟัง 10-13 ตุลาคมนี้ฝนจะมาอีกแล้วแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะเหมือนกับภาคอื่นๆนะคะเพราะว่าพี่น้องชาวนาเรายังคงรอน้ำกันอยู่นะคะก็อยากจะให้มาตกทางบ้านเรามากกว่าเนาะทั้งที่อื่นเนี่ยเขาท่วมกันหมดแล้วทางบ้านเรายังรอน้ำกันอยู่เลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีในพื้นที่เนี่ยอย่างบ้านกรวดนางรองละหันทรายเฉลิมพระเกียรติประคำทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ท่วมเช่นเดียวกันนะคะไร่นาเสียหายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในบางพื้นที่ของเราก็ยังคงขาดแคลนน้ำกันอยู่นะคะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมนะคะทางภาคการเกษตรเนี่ยต้องบอกว่าขยายวงกว้างถึง43จังหวัดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เสียหายเนี่ยกว่า 1.6 ล้านไร่นาข้าวเนี่ยหนักสุดเลยประมาณ 1.3 ล้านไร่ค่ะแล้วก็มีการเร่งเยียวยาแจกพันธุ์พืชฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยของเราโดยล่าสุดนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยตัวเลขความเสียหายของพื้นที่ภาคการเกษตรที่ขยายวงกว้างถึง43จังหวัดพร้อมเร่งวางมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกรทันทีหลังน้ำลดซึ่งจากการสำรวจความเสียหาย43จังหวัดนาข้าวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะวิกฤตหนักสุดเลยซึ่งรายงานสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากการรวบรวมข้อมูลผลกระทบระหว่างวันที่3กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะ1เดือนผ่านไปเนาะพบว่ามีพื้นที่ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรวม43จังหวัดค่ะนะคะครอบคลุมเกษตรกรประมาณ4,000 รายนะคะแล้วก็มีพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,660,000 ไร่สำหรับประเภทพืชที่ได้รับผลกระทบนะคะได้มีการจำแนกออกมาเป็นนาข้าวเนี่ยได้รับผลกระทบหนักสุดเลยประมาณ 1,330,000 ไร่พืชผักและพืชไร่ได้รับผลกระทบประมาณ 246,000 ไร่ ไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นเนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ 96,000 ไร่ปัจจุบันได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว24จังหวัดโดยคาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดจะทยอยประกาศพื้นที่เพิ่มเติมตามสถานการณ์แล้วก็การตรวจสอบความเสียหายจริงในพื้นที่สำหรับหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านการตรวจสอบความเสียหายจริงเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ประเมินแปลงเกษตรที่ได้รับความเสียหายกรอบการจ่ายเงินช่วยเหลือจ่ายตามความเสียหายจริงในกลุ่มพืชข้าวพืชผักพืชไร่แล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นกำหนดวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน30ไร่ต่อรายนะคะแล้วก็เปิดแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดปรับปรุงดินแจกพันธุ์พืชอายุสั้นส่วนแผนฟื้นฟูอาชีพระยะสั้นได้ร่วมกับทางกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรดังนี้นะคะจะมีการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูสภาพดินสนับสนุนสารชีวพันธุ์แล้วก็น้ำจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพดินและป้องกันโรคพืชในพื้นที่ประสบภัยนะคะแล้วก็จะมีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เร็วนะคะแจกเมล็ดพันธุ์พืชอายุสั้นพืชผักและพืชไร่รวมไปถึงกิ่งพันไม้รวมไปถึงกิ่งพันไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตเร็วเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเพาะปลูกแล้วก็มีรายได้หมุนเวียนเลี้ยงชีพได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะคะในการเยียวยาแล้วก็แจกพันธุ์พืชให้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูในส่วนของรัฐบาลค่ะเดินหน้ามาตรการดูแลพี่น้องประชาชนโดยการจัดธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมบริการแพทย์ต่อเนื่องดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลา10นาฬิกานะคะที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัยดังนี้ค่ะกรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาผักและไข่ไก่เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าและบริการโดยเชื่อมโยงสินค้ากับตลาดสดตลาดกลางและตลาดค้าส่งค้าปลีกเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพและก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายส่งต่อไปยังกระจายต่อไปยังร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอการส่งออกถึงวันที่9ธันวาคม2569และผู้ผลิตฟาร์มขนาดใหญ่ตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มไว้ที่4บาทต่อฟองค่ะด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าโดยบูรณาการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยใช้รถโมบายและตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่น้ำลดและสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้เริ่มวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคม2569ส่วนภูมิภาคจะเริ่มในวันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปโดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกทางด้านการให้บริการทางการแพทย์การดูแลสถานพยาบาลการป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้จัดระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในพื้นที่จัดทำบัญชีผู้ป่วยบ้านติดเตียงแล้วก็วางระบบรับส่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นลำดับแรกเมื่อเกิดน้ำท่วมค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นในเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของมาตรการการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดธงฟ้าหรือการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลในส่วนของกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังคะที่ตอนนี้เนี่ยก็โอ้มีข่าวสะพัดออกมาหลายคนก็กังวลแล้วก็วิ่งกักตุนในส่วนของแมสนะคะแมสหรือหน้ากากอนามัยค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ เห็นในเรื่องของสถานการณ์การระโรคปอดในประเทศรัสเซียที่ได้มีการปล่อยข่าวมาว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมีการแพร่กระจายออกมานะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระโรคปอดในประเทศรัสเซียอย่างใกล้ชิดย้ำรอการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกชี้เบื้องต้นเชื้อเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีปฏิบัติงานที่สหพันธ์รัสเซียนะคะสหพันธ์รัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังการเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายน2569โดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อการโรคนะคะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดแม้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะจัดเป็นเหตุการณ์สงสัยแต่กรมควบคุมโรคไม่นิ่งนอนใจค่ะได้มีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโลกโดยตรงซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นเนี่ยพบว่าความเสี่ยงต่อการที่จะนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายไปในชุมชนหรือว่านอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้นะคะ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวข้องการระโรคเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยทั่วไปเนี่ยการระโรคปอดจะแพร่จากคนสู่คนนะคะผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้นะคะแล้วก็มักจะเกิดการสัมผัสที่ใกล้ชิดนะคะก็จะเกิดจากการที่มีการสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิดกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยโรคจะมีระยะในการฟักตัวค่อนข้างสั้นค่ะแล้วก็มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลนะคะได้แก่การตรวจจับแล้วก็วินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสนะคะทั้งนี้ค่ะการละโรคคือชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดจากเชื้อที่มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ส่วนการละโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของการละโรคที่เชื้อเนี่ยเข้าสู่ปอดแล้วก็แพร่กระจายมาที่ปอดจึงรุนแรงแล้วก็สามารถแพร่จากคนสู่คนได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราวข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดกันแล้วกันเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรจากทางกรมควบคุมโรคหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบโดยทั่วกันนะคะติดตามสถานการณ์นี้อยู่เพราะว่าหลายท่านก็กังวลวิ่งกักตุนในส่วนของหน้ากากอนามัยกันไว้แหละนะคะใจเย็นๆกันก่อนก็แล้วกันนะคะทีนี้มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกับการประชุมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังข้อสั่งการเร่งด่วนจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 8:00 น.นะคะ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุม1บก.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีการประเมินสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการภายในภาพรวมค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะได้รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมขณะที่กรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้รายงานสถานการณ์น้ำผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้หารือถึงปัญหาอุปสรรคและก็ความต้องการในการขอรับการสนับสนุนในพื้นที่ที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็สงขลาโดยมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับทางกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผชิญเหตุอย่างทันท่วงทีและในโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบหมายข้อสั่งการเร่งด่วนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ1ก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์เน้นย้ำการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะระดมไปยังพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์แล้วก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีนะคะสองค่ะก็คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบนะคะโดยให้มีการจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่มีน้ำท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดแล้วก็ฉีดถนนนะคะฉีดล้างถนนแล้วก็วางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่แล้วก็เร่งดัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็ว3ค่ะจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนแล้วก็สภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องค่ะ4นะคะก็คือการเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้ความพร้อมนะคะให้ผู้ว่าจัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบหรือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดในการดูแลพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะแผนเผชิญเหตุในแต่ละพื้นที่ให้พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีสำหรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้ง12อำเภอแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสถานการณ์นะคะก็พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่ไหนก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ที่เขาเนี่ยได้รับผลกระทบกันได้นะคะมาดูเรื่องต่อมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะไปดูในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าในเขตควบคุมจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา 13:30 นในเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้า ในเขตควบคุมจังหวัดบุรีรัมย์ของสำนักงานเลขานุการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่1ทับ2570ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขอขับเคลื่อนงานตามพระราชกำหนดกรมควบคุมสินค้าชายแดนพ.ศ. 2524รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้านในระดับจังหวัดเพื่อให้การควบคุมกำกับและก็การบริหารจัดการสินค้าตามแนวชายแดนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็สอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทางนี้นะคะการจัดประชุมจัดขึ้นที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชั้น2ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อร่วมกันวางกำหนดแนวทางนะคะแล้วก็มาตรการในการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศไทยซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะนี่ก็เป็นการประชุมในเรื่องของการเตรียมในการควบคุมสินค้าในเขตควบคุมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะมาดูทางด้านของพมจกันบ้างคุณผู้ฟังหรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เขาเดินหน้ายกระดับนะคะคุณผู้ฟังเรื่องใดเป็นเรื่องศิลปินเปิดหมวกคุณผู้ฟังเคยเห็นกันไหมคะศิลปินเปิดหมวกเปิดพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างถูกกฎหมายสร้างสีสันเมืองบุรีรัมย์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ชั้น1ศาลากลางจังหวัดนางสาวปทุมพรประสงค์ทรัพย์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเป็นไม่ใช่สิขอมีบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่3ทับ2569เพื่อพิจารณาความสามารถคัดกรองผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถหรือว่าบัตรศิลปินเปิดหมวกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่กำหนดค่ะซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ยื่นขอมีบัตรประจำตัวนะคะผู้แสดงความสามารถจำนวน3รายแบ่งเป็นผู้แสดงความสามารถด้านดนตรีนะคะนักร้องแล้วก็วงเล่นกีตาร์นะคะจำนวน1รายแล้วก็ด้านการแสดงดนตรีพิณนะคะจำนวน2รายพร้อมทั้งมีผู้ยื่นขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนแสดงขอไปค่ะพร้อมทั้งมีผู้ยื่นขอติดต่ออายุบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถอีกจำนวน5รายโดยคณะกรรมการได้พิจารณาทักษะและความสามารถของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้การออกบัตรเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีการแสดงและศิลปะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากความสามารถของตนเองควบคู่ไปกับการจัดระเบียบการแสดงในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็ความประทับใจแก่ประชาชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งนี้นะคะคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจังหวัดบุรีรัมย์มีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่พิจารณาแล้วก็สามารถมีมติเห็นควรหรือไม่เห็นควรออกบัตรนะคะผู้สมัครยังไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับคำแนะนำในการพัฒนาทักษะและความสามารถก่อนกลับมาแสดงความสามารถเพื่อพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเดินคลองถมหรือไปงานต่างๆแล้วเราเห็นนักแสดงเปิดหมวกนะคะที่เขาอาจจะเนี่ยก็เคยแสดงแต่ว่าเอ๊ะ มีการแสดงอย่างถูกกฎหมายไหมมีบัตรประจำตัวไหมอันนี้ต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางทีมิจฉาชีพก็แฝงตัวเข้ามานะคะโดยเจ้าหน้าที่เราก็ไม่สามารถเห็นได้แต่ถ้าหากว่าพี่น้องเราเนี่ยที่ไปเจอไปเห็นเนี่ยสามารถแจ้งทางการได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้มีการลงพื้นที่มานะคะเหมือนพวกเรานะคะเหมือนประชาชนทั่วไปพวกเราที่ลงพื้นที่แบบอาจจะไปเดินตลาดบ้างไปนั่นไปนี่บ้างแล้วก็ไปเจอเขาก็สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะช่วงนี้ 6:51 นาทีและมาดูข่าวสารประชาสัมพันธ์กันหน่อยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะฝากประชาสัมพันธ์กันมาหลายเรื่องราวเลยนะคะวันนี้เนาะสำหรับงานในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีแซนโดนตาเนี่ยเราเล่ากันไปแล้วเนาะเพราะว่าเจ้าอาวาสส่งมาให้เราประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะมาดูโครงการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีอีสานนะคะการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะประจำปี2560ประจำปี2570ค่ะซึ่งด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์นะคะเขาได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีอีสานการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะประจำปีงบประมาณ2570ขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปที่วัดบ้านหนองผักโพดนะคะหมู่ที่4ตำบลแสลงพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะจะได้ศึกษาและนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปกล่อมกล่าวจิตใจให้ผู้ที่ร่วมสวดมนต์เนี่ยเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจมีสมาธิจากการสวดมนต์ได้รับความเบิกบานใจสงบและเป็นสุขมีการประกวดแข่งขันการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสานประเพณีอีสานการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะประจำปี2570เป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ขอความอนุเคราะห์ไปยังทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุของเราก็จะช่วยการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับการจัดงานโครงการกิจกรรมงานสืบสานงานประเพณีอีสานการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะประจำปี2570ในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับการอนุเคราะห์เนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมงานนะคะอยากจะไปดูกิจกรรมดีๆคุณผู้ฟังเคยดูกันไหมนะคะประกวดร้องทำนองสรพัญญะเมื่อก่อนนี่หนูนี่เดินสายนะ เดินสายประกวดนะประกวดทุกปีคุณผู้ฟังอยากจะร้องให้ฟังจริงๆเลยเนาะเดี๋ยวเป็นรายการบ่ายสามแล้วกันเดี๋ยวร้องให้ฟังนะคะซึ่งก็กำหนดเนี่ยกำหนดการจัดงานก็เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะคะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเชิญชวนนะคะที่วัดบ้านหนองผักโพดหมู่4ตำบลแสลงพันธ์อำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้มีสายจากพ่อเกษมไพเราะนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สายครับ
0: ค่ะ
1: เอาหนังฟ้าเปิดตัวเช้าเลยที่หนังใหญ่สตูผมก็เหมือนคนตายบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่บ้านดาวน้องยังต้องการน้ำฝนอยู่แต่เห็นว่าฝนจะไปแล้วก็สงสารที่ไหนขนาดบางแห่งบางพื้นที่น้ำท่วมนี่เป็นตายเนา
0: ะ
1: แต่บ้านดาวนี้บางแห่งเลี้ยงอะไรแรงมากเลย
0: ใช
1: ่ค่ะดูนะครับเช้านี้เราสั่งไปที่โรงเรียนบ้านน้องใหญ่ครับคุณตายครับไปดูการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านน้องใหญ่โดยจะนำของท่านผู้อำนวยการอนุชาศรีวัดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้องใหญ่จัดแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนกีฬาสีนะครับประจำปีการศึกษา2569ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตำบลใหญ่อำเภอสุทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบคุณคุณตายครับเกษมเราได้งานครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะข่าวสารจากทางอำเภอสตึกโดยพ่อเกษมไพเราะนะคะก็มีข่าวสารอะไรก็มาพูดคุยนะคะมาแจ้งให้ได้ทราบกันอยู่ตลอดเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้6นาฬิกา 55นาทีนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่จะไปทักทายกันช่วงท้ายรายการเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทโวโรหณะนะคะโดยทางเทศบาลนครบุรีรัมย์เนี่ยได้มีการกำหนดจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2569ขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคม2569ที่วัดพระพุทธบาทเขากระโดงและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมให้คงอยู่สืบไปนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทโวโรหณะนะคะประจำปี2569นะคะก็แจ้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมงานนะคะคุณผู้ฟังดูกำหนดการก่อนนะซึ่งจัดขึ้นเนี่ยในวันที่26แล้วก็27ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมงานนะคะกับประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะนะคะคุณผู้ฟังคะงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้า 8:30 นะคะวันที่26ตุลาคมค่ะก็ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงนะคะหรือว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง 9:00 นเนี่ยประธานในพิธีเดินทางมาถึงนะคะก็จะทำประกอบพิธีสงฆ์นะคะแล้วก็มีการเริ่มพิธีนะคะพิธีเปิดนะคะเปิดงานเสร็จแล้วมีพิธีสงฆ์นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มพิธีประกวดการแข่งขันกวนข้าวทิพย์หลังจากนั้นช่วงเวลา 15:30 นาทีก็จะประกาศผลการตัดสินการกวนข้าวทิพย์นะคะในวันที่27ตุลาคมเนี่ยก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะคะถึงที่เราเรียกกันว่าตักบาตรเทโวโรหณะนะคะพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์จำนวน99รูปพร้อมกันที่ลานด้านหน้าพระสุภัทรบพิตรนะคะแล้วก็ฉันพระทหารเช้ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเดินตักบาตรกันในช่วงเวลา7:00 นนะคะคุณประมาณ8:00 นเนาะเพราะว่าช่วง7:00 นจะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวทิพย์เวลา8:00 นเป็นต้นไปก็จะเริ่มพิธีสงฆ์นะคะแล้วก็ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เดินลงจากยอดเขาเพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนภาพที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นภาพที่สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยไปปีนี้อย่าพลาดนะคะไปร่วมทำบุญนะคะกับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่จัดขึ้นกับประเพณีกวนข้าวทิพย์แล้วก็ตักบาตรเทโวโรหณะเป็นภาพที่งดงามมากๆอีกจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็พี่น้องหลายท่านเนี่ยก็ไปร่วมทำบุญกันเป็นประจำทุกปีแต่สำหรับท่านใดที่ไม่เคยไปก็เชิญชวนนะคะไปสัมผัสบรรยากาศไปดูภาพความงดงามแล้วก็ไปร่วมทำบุญร่วมกันนะคะช่วงนี้6:59 แล้วเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live นะคะท่านใดที่เข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะคะทักทายพี่บังออนผลมหาพี่อมรรัตน์แสงวันรำใช่ไหมคะสวัสดียามเช้าเนาะพี่สุรินด้วยนะคะพี่ระเด่นภาทีพี่สนานอช่วยรำค่ะสวัสดียามเช้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราคงจะหมดแล้วแหละฝนเนาะไปตกที่ภาคใต้เพราะเป็นต้นฤดูการทำนาของที่นั่นนะคะกำนันนิสัตสิริสำราญโอวันนี้มาช้าจังเลยกำนันนิสัตจะทักทายทันไหมเนี่ยนะคะแป๊บหนึ่งเช็คข่าวแป๊บหนึ่งนะคะกำนันนิสัตนะคะทักทายกันเข้ามาว่าวันนี้เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านปรือร่วมพิธีเปิดกีฬาสีกลุ่มนักเรียนแล้วก็ต้อนรับพี่ต้อนรับน้องพิชยากกรำนะคะหรือน้องบีมมาวิ่งครบเพลิงพิธีเปิดด้วยนะคะนักวอลเลย์ทีมชาติไทยของเราลูกหลานอำเภอกระสังที่โรงเรียนวัดปทุมคงคานะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะ8:30 นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้เวลาของรายการบอกต่อแล้วแจ้งเราหมดลงแล้ววันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับ